วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้การ

0: านการณ์ไหนบ้างคะลูก
1: ซ
0: ื้
1: อของ
0: เมื่อเราไปซื้อของใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำว่าเงินทอนจากสถานการณ์ไหนบ้างนะคะถ้าไปซื้อของก็ต้องมีสินค้าที่เราต้องการซื้อใช่ไหมคะสินค้าชนิดแรกเป็นถ้วยค่ะราคาเท่าไหร่ลูก
1: 18
0: บาทต่อไปเป็นแก้มราคาใบละเท่าไหร่คะ
1: 50
0: บาท25สตางค์นักเรียนปลายทางตอบจำนวนเงินไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะจานราคาใบละเท่าไหร่ลูก
1: 79
0: บาทและขวดน้ำเด็กราคาเท่าไหร่คะ
1: 129บาท75สตางค
0: ์129บาท75สตางค์ทีนี้ถ้าเราอยากจะซื้อถ้วยใบนี้ค่ะถ้วยใบนี้ราคา18บาทใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าเราไม่มีเงินเป็น18บาทพอดีเราไม่ได้มีเงิน18บาทพอดีแต่เรามีธนบัตร20บาท1ฉบับแบบนี้เราจะทำอย่างไรนักเรียนปลายทางลองช่วยกันคิดนะคะว่าถ้าเรามีเงิน20บาทแบบนี้เราจ่ายเงินให้กับแม่ค้าไปแล้วเราจะได้เงินคืนมาเท่าไหร่คะ นักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะได้คำตอบเท่าไหร่ลูก
1: 2
0: บาทคือเงินที่เราได้คืนมาใช่ไหมคะคิดอย่างไรทำไมได้2บาทแบบนี้เดี๋ยวให้เซอร์กิตนะคะนำเสนอแนวคิดของตนเองสิทำไมถึงได้2บาทมาได้มาได้อย่างไรนักเรียนปลายทางนะคะ1คนนำเสนอแนวคิดของตนเองด้วยวาจาได้เลยนะคะแล้วมาตรวจสอบคำตอบของเซอร์กิตกัน
2: เราจะได้เงินที่เกินไปเป็นเงินทอนครับ
0: เราจะได้เงินส่วนที่เกินไปที่เราจ่ายเกินไปคืนมาใช่ไหมคะลูกแล้วคิดยังไงทำไมถึงได้2บาทคืนมาลูกเซอร์กิตคิดยังไงคะ
2: ธนบัตร20บาทมากกว่า18บาทอยู่2บาทครับ
0: ธนบัตร20บาทมากกว่าราคา18บาทอยู่2บาทใช่ไหมอาจจะใช้วิธีการนับต่อไปใช่ไหมลูกหรือใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการลบนักเรียนปลายทางก็อาจจะใช้วิธีการลบหรือใช้วิธีการนับต่อแบบนี้ก็ได้นะเราก็จะได้ว่า20ลบด้วย18เท่ากับ2ใช่ไหมคะซึ่ง2นี้ก็คือเงิน2บาทที่เราได้รับกลับคืนมาเราเรียกว่าเงินทอนแล้วการที่แม่ค้าเขาคืนเงินทอนให้เราเรียกว่าการทอนเงินซึ่งวันนี้เด็กๆก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอนเงินนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถทอนเงินได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองต่อมาเด็กๆมาดูที่ถ้วยราคา18บาทของเราถ้าหากว่าคุณครูจ่ายเงินด้วยธนบัตร50บาท1ฉบับล่ะคุณครูจะได้เงินทอนมาเท่าไหร่เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทาง1คนนะคะตัวแทนนำเสนอแนวคิดเลยหรือนักเรียนปลายทาง1คนนะคะตอบด้วยวาจาได้เลยกลุ่มที่4ลูกนาวาคุณครูกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นาวาได้เงินทอนเท่าไหร่คะ
3: 32บาทครับ
0: 32บาทถูกต้องไหมนะเราคิดยังไงลูก
3: เอา18ลบ50ครับ
0: เอ๊ะ18น้อยกว่า
3: 50ลบ18ครับ
0: 50ลบด้วย18ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเหลือ32จำนวนเงินที่ได้ทอนขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้หรืออาจจะทอนเป็นแบบอื่นได้ไหมลูกอาจจะใช้เป็นเหรียญ10บาท3เหรียญเลยได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะเราเรียกการคืนเงินให้กับลูกค้าแบบนี้ว่าการทอนเงินนั่นเองเด็กๆเดี๋ยวมาทบทวนกัน50แสดงจำนวนของอะไร50บาทนี้แสดงจำนวนของเงินที่เราทำไมลูกเงินที่เรามีเราจ่ายให้กับคนขายหรือว่าจ่ายให้กับแม่ค้าใช่ไหมคะต่อไป8บาทล่ะเป็นจำนวนเงินของเป็นราคาของสินค้า18บาทนั่นเองสุดท้าย32แสดงจำนวนของอะไรลูกเงินทอนเก่งมากค่ะเราก็จะได้ว่าจำนวนเงินที่เรามีที่เราจ่ายให้กับแม่ค้าลบด้วยราคาสินค้าจะได้เท่ากับ เงินทอนนั่นเองนะคะเงินที่ผู้ซื้อได้รับคืนมาจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อให้เงินมากกว่าราคาสินค้าเราเรียกว่าเงินทอนแล้วเราสา

0: ามารถคิดเงินทอนได้อย่างไรใช้วิธีการลบก็ได้แบบนาวาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะหรือใช้วิธีการอะไรคะ
1: น
0: ับต่อก็ได้ถ้าใช้วิธีการลบเราก็จะนำจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายนะคะลบด้วยราคาสินค้าแต่ถ้าใช้วิธีการนับต่อเราก็นับเงินต่อจากราคาสินค้าไปจนถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ขายนั่นเองเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมการทอนเงินซึ่งกิจกรรมการทอนเงินนี้นะคะมีอุปกรณ์ด้วยนะข้อที่1คุณครูแจกเงินจำลองให้นักเรียนกลุ่มละ100บาทโดยแต่ละกลุ่มจะได้รับเป็นธนบัตรหรือเหรียญที่แตกต่างกันจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นผู้ซื้อคุณครูมีสินค้ามาให้กับเด็กๆมีทั้งหมด4ชนิดขนมห่อละเท่าไหร่ลูก35บาทนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้วยราคาใบละ42บาทอันนี้น้ำยาสระผมราคาขวดละ67บาทอันนี้กรรไกรตัดเล็บราคาอันละเท่าไหร่คะ27บาทเดี๋ยวพอคุณครูนำเงินไปแจกให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะเลือกสินค้าจากของคุณครูหรือถ้าคุณครูปลายทางเตรียมสินค้าไว้ให้นักเรียนได้เลือกซื้อนักเรียนก็เลือกซื้อจากของคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแต่ว่าเงินจำลองถ้าหากว่านักเรียนมีเงินจำลองคุณครูปลายทางแจกเงินจำลองให้กับเด็กๆได้เลยหรือถ้าไม่มีเงินจำลองนะคะนักเรียนสามารถสร้างเงินจำลองเป็นกระดาษก็ได้ค่ะเขียนสัญลักษณ์100บาท20บาทก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มาร่วมกิจกรรมกันต่อไปเดี๋ยวพอเด็กๆเลือกซื้อสินค้าแล้วคุณครูจะให้เด็กๆมาบันทึกลงไปในตารางนี้สินค้าราคาเท่าไหร่จำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายกี่บาทและเงินทอนกี่บาทเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาบันทึกที่หน้านี้ค่ะเริ่มเลยก่อนที่จะซื้อสินค้าขอให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับจำนวนเงินเริ่มจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1คุณครูจะให้ธนบัตร50บาท1ฉบับธนบัตร20บาท2ฉบับและเหรียญ10บาทอีก1เหรียญรวมกันเป็น100บาทพอดีกลุ่มที่1รับไปเลยขอบคุณค่ะด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่2คุณครูจะให้เป็นธนบัตร50บาท2ฉบับเป็น100บาทเหมือนกันนะคะต่อไปกลุ่มที่3คุณครูจะให้เป็นธนบัตร20บาทนะคะทั้งหมด5ฉบับนักเรียนกลุ่มที่3ออกมารับเลยค่ะธนบัตร20บาท5ฉบับเป็น100บาทต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4คุณครูจะให้เป็นถัด50บาท1ฉบับธนบัตร20บาท2ฉบับและเหรียญ10บาทอีก1เหรียญเหมือนกลุ่มที่1เลยลูกต่อไปกลุ่มที่5คุณครูจะให้เป็นธนบัตร20บาท5ฉบับรับเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้เงิน100บาทครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้อุปกรณ์หรือยังคะได้เงินครบทุกกลุ่มแล้วนะถ้าหากว่าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมนี้ได้นะคะต่อไปกลุ่มที่1ปรึกษากันเดี๋ยวจะให้ออกมาเลือกสินค้านะคะแล้วนำเงินมาจ่ายให้กับคุณครูกลุ่มอื่นปรึกษากันนะคะเลือกสินค้าว่าจะเลือกซื้อสินค้าชนิดไหน5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่1เลือกซื้อสินค้าชนิดไหนคะขนมออกมารับเลยค่ะแล้วนำจำนวนเงินมาให้เพียงพอด้วยขนมราคา35บาทยาย่าเตรียมเงินมาเท่าไรชูให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางดูด้วยค่ะยาย่าเตรียมเงินมาเท่าไรลูก 30บาทซื้อขนมราคา35บาทได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้จะได้รับเงินทอนเท่าไหร
1: ่
0: 5บาทอ่ะยาย่ารับของไปค่ะเงินให้คุณครูแล้วคุณครูก็ทอนเงินให้5บาทเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มที่1 1คนออกมาบันทึกสถานการณ์การซื้อขายเมื่อสักครู่นี้ค่ะอ่ะแตงกวาออกมาบันทึกเลยกลุ่มอื่นดูตัวอย่างจากกลุ่มที่1นะคะลูกสินค้าราคาเท่าไหร่ที่เพื่อนหยิบไปเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่ลูก35บาทเขียน35เด็กๆคะเราเรียนเรื่องตารางทางเดียวมาแล้วต้องเขียนคำว่าบาทไหม
1: ไม
0: ่เพราะว่าที่หัวตารางเป็นยังไงคะมีคำว่าบาทอยู่แล้วต่อไปจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายให้มาเท่าไหร่ลูก
1: 40
0: บาทเขียนไปเลยต่อไปเงินทอนเท่าไหร่คะ
1: 5บาท
0: 5บาทบันทึกเลยค่ะนักเรียนปลายทางจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนคนใดออกมาซื้อของชนิดใดราคาเท่าไรได้เงินทอนเท่าไรบันทึกลงในตารางได้เลยนะคะหรือถ้ายังไม่มีตารางหนูบันทึกไว้ที่หน้ากระดานของห้องตนเองก่อนได้เลยค่ะอ่ะแตงกวากลับไปนั่งที่ได้ต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2เลือกสินค้าชนิดใด
1: ขนมค่ะ
0: ขนมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวกลุ่มที่2ออกมารับขนมเลยค่ะแล้วนำเงินมาจ่ายด้วยนะคะขนมราคา35บาทกลุ่มที่2จ่ายเงินให้คุณครูด้วยธนบัตร50บาท1ฉบับซื้อได้ไหมลูก
1: ได
0: ้จ่ายเกินราคามาต้องได้รับเงินทอนเท่าไหร่คะ
1: 5บาท
0: 15บาทใช่หรือเปล่านะ50ลบด้วย35เหลือ
1: 15
0: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวรับของไปเลยรับเงินทอนไหมคะรับนะคะทอน15บาทนี่ต่อไปกลุ่มที่2จะต้องมาบันทึกสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ตัวแทน1คนลูกที่ไม่ใช่นาโมอ่ะเป็นเชฟออกมาบันทึกเลยสินค้าราคา35บาทเหมือนกันนะคะจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายไม่ได้ให้40บาทแล้วนะให้เท่าไหร่ลูก
1: 50
0: บาทได้รับเงินทอนไป15บาทนั่นเองเรียบร้อยต่อไปกลุ่มที่3เลือกสินค้าหรือยังลูกกลุ่มที่3เลือกสินค้าชนิดใดเดี๋ยวออกมารับเลยนะคะกรรไกรตัดเล็บนักเรียนปลายทางกลุ่มอื่นเลือกสินค้าที่คุณครูแสดงที่หน้ากระดานของตนเองก็ได้นะคะหรือจะเลือกจากสินค้าที่คุณครูแสดงก็ได้แล้วก็บันทึกลงไปในตารางให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยกลุ่มที่3เลือกกรรไกรตัดเล็บราคาเท่าไหร่ลูก
1: 27บาท
0: ราคา27บาทปิ่นเตรียมเงินมาเท่าไหร่คะ
1: 40บาท
0: ปิ่นเตรียมเงินมา40บาทค่ะเป็นธนบัตร20บาท2ฉบับปิ่นจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่คะ
1: 13บาท
0: 13บาทนะคะ40ลบด้วย27เหลือ13อ่ะรับสินค้าไปเลยลูกแล้วก็รับเงินทอน13บาท13บาทต่อไปกลุ่มที่3ตัวแทน1คนลูกออกมาเขียนบันทึกสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เหลือสินค้าไม่มากแล้วนะคะบันทึกเลยลูกราคาสินค้าคือ27บาทจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายคือ40บาทเงินทอนคือเท่าไหร่ลูก
1: 13
0: บาทถูกต้องเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่4นักเรียนกลุ่มอื่นนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มอื่นออกมาเลือกซื้อสินค้าต่อได้เลยกลุ่มที่4เลือกสินค้าชนิดใดลูกเหลือ

0: จากผมกับถ้วยนะคะออกมาเลยลูกเตรียมเงินมาให้เพียงพอนะคะซื้ออะไรลูก
1: ซื้อแชมพูสระผม
0: แชมพูสระผมแชมพูสระผมราคา67บาทนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางมาดูกันเพื่อนเตรียมเงินมาเท่าไหร่ลูกเตรียมเงินมาเท่าไหร่คะ70บาทซื้อได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เพื่อนจะได้รับเงินทอนไปเท่าไหร่คะ3บาทอ่ะมิลินรับสินค้าไปก่อนเดี๋ยวครูทอนเงินให้นะคะ3บาทมิลินลืมเงินทอนค่ะ3บาทเรียบร้อยนักเรียนปลายทางเวลาซื้อของถ้าหากว่าเราจ่ายเงินเกินจำนวนหรือว่าเกินราคาสินค้าอย่าลืมรับเงินทอนต่อไปกลุ่มที่5เลือกสินค้าชนิดใดกลุ่มที่4ลืมบันทึกใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาบันทึกกันนะคะกลุ่มที่5เลือกสินค้าชนิดใดลูกฮะ
1: ถ
0: ้วยถ้วยราคา42บาทเพื่อนเตรียมเงินมาเท่าไหร่ลูกธนบัตร20บาท3ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่คะ60บาทซื้อได้ไหมลูกได้นะ60บาทถ้วย42บาทเหลือเท่าไหร่คะเหลือ18บาทดังนั้นเพื่อนกลุ่มที่5ได้รับเงินทอนไป18บาทรับอุปกรณ์ไปก่อนนะคะ4218บาทเรียบร้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวให้กลุ่มที่4ออกมาบันทึกสถานการณ์ของเรากลุ่มที่5เตรียมตัวนะลูกเดี๋ยวกลุ่มที่4บันทึกเสร็จกลุ่มที่5เตรียมตัวเลยเมื่อสักครู่กลุ่มที่4สินค้าราคาเท่าไหร่คะ67บาทบันทึกเลยค่ะ67บาทจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายที่หนูซื้อจ่ายคุณครู70บาทเหลือเงินทอนเงินทอนเป็น3บาทต่อไปกลุ่มที่5ออกมาบันทึกเลยค่ะสินค้าที่ซื้อไปราคา42บาทจำนวนเงินที่ให้คุณครูมาเงินทอนที่ได้รับคืนไป18บาทนะคะเด็กๆมาดูตารางบันทึกกิจกรรมของเราลูกนักเรียนปลายทางซื้อของเรียบร้อยนะคะมาดูตารางที่บันทึกจำนวนเงินต่างๆมีทั้งบันทึกราคาสินค้าจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายและเงินทอนเด็กๆคะกลุ่มที่1ขอให้กลุ่มที่1หาผลบวกในช่องราคาสินค้ากับช่องเงินทอนกลุ่มที่2 3 4และ5ช่วยกันหาผลบวกของกลุ่มตัวเองนะนำช่องราคาสินค้ามาบวกกับช่องเงินทอนอย่างเช่นกลุ่มที่1 35บวกด้วย5ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก40ใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่2 35บวกด้วย15เท่ากับเท่าไหร่50ต่อไปกลุ่มที่3 27บวกด้วย13เท่ากับเท่าไหร่ลูก40นักเรียนปลายทางช่วยกลุ่มที่3ด้วยนะคะตอนนี้กลุ่มที่3กำลังคิดอยู่เลย27บวกด้วย13เท่ากับเท่าไหร่คะได้40นะต่อไป67บวกด้วย3เท่ากับ70ต่อไปสุดท้ายกลุ่มที่5 42บวกด้วย18เท่ากับ60ใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตนะช่องราคาสินค้าเมื่อนำมาบวกกับช่องเงินทอนจะได้เท่ากับช่องจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้กับผู้ขายใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามาดูช่องจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้กับผู้ขาย เมื่อลบด้วยราคาสินค้าจะได้เท่ากับ
1: เง
0: ินทอนแล้วถ้าช่องจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายลบด้วยช่องเงินทอนจะได้เท่าไหร่ลูกจะได้เท่ากับราคาสินค้าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆสังเกตตารางบันทึกสถานการณ์นี้เพราะว่าเดี๋ยวในใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดเด็กๆจะต้องหาจำนวนที่หายไปนั่นเองนะคะจากกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปก่อนค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าเงินทอนนะคะเป็นเงินที่ผู้ซื้อได้รับจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อให้เงินมากกว่าราคาสินค้านั้นถ้าเรานำเงินทอนไปรวมกับราคาสินค้านั้นจะเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ขายเหมือนที่เด็กๆได้พิจารณาในตารางเมื่อสักครู่นี้ต่อไปจะเป็นกิจกรรมสะสมทรัพย์ค่ะกิจกรรมทอนเงินสะสมทรัพย์คุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมาเขียนจำนวนเงินที่หายไปโดยที่กิจกรรมนี้จะเหมือนกับกิจกรรมเมื่อสักครู่เลยช่องแรกเป็นช่องสินค้าจะบอกราคาสินค้ามาให้ช่องที่สองเป็นช่องอะไรลูกจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ขายช่องสุดท้ายเป็นช่อง
1: เง
0: ินทอนเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมาเขียนจำนวนเงินที่หายไปที่หน้ากระดานนี้แล้วก็ถ้าเขียนถูกต้อง1ที่จะได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ20บาทได้รับรางวัลกลุ่มละ20บาทไปหยอดใจกระปุกออมสินของนักเรียนเลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางยังไม่มีกระปุกออมสินใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราเก็บเงินไว้ไปหยอดใจกระปุกออมสินของเราได้นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสังเกตช่องว่างไหนดีกลุ่มที่2 3 4และ5เตรียมไว้นะคะช่องข้อ3จ่ายเงินให้กับผู้ขายกี่บาทกี่บาทลูกธนบัตร500บาทธนบัตร500บาท3ฉบับา 1,500 บาทถูกต้องไหมคะธนบัตร500บาท3ฉบับเป็นเงิน 1,500 บาทถูกต้องยาย่ารับเงินไป20บาทเลยลูกหยิบเลยรับธนบัตรจำลองไปเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่เดี๋ยวคุณครูคัดเลือกละกันช่องนี้กลุ่มไหนจะออกมาเขียนกลุ่มที่2ตัวแทน1คนออกมาเลยค่ะเป็นเมทัลนะปิงจ่ายเงินให้กับผู้ขายกี่บาทคะเนี่ย500บาทถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะเมทันเดี๋ยวหนูกลับไปรับเงินรางวัลก่อนลูกรับมาเลย20บาทต่อไปนักเรียนปลายทางถ้าตอบถูกต้องอย่าลืมนะคะจดบันทึกเงินรางวัลหรือรับเงินรางวัลเป็นเงินจำลองไปก่อนก็ได้นะคะต่อไปนี้เงินทอนในข้อที่1สินค้าราคา325บาทจ่ายปิงจ่ายเงินให้กับผู้ขาย500บาทเงินทอนเท่ากับเท่าไหร่ตัวแทนกลุ่มที่41คนออกมาเลยได้รับเงินทอนเท่าไหร่สินค้า325บาท175บาทถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมลูกคิดอย่างไรเซอร์กิตลืมรับเงินหรือเปล่าลูกรับเงินรางวัลด้วยนะน้ำหนาวหยิบเงินรางวัลให้เซอร์กิตแล้วข้อนี้นะคะ เรานำ500บาทลบด้วยราคาสินค้า325บาทจะได้เงินทอน100

0: 175บาทถูกต้องต่อไปข้อที่2ตรงนี้เด็กๆช่องนี้เราจะคิดอย่างไรเราไม่มีจำนวนเงินที่จ่ายให้ธนบัตรก็ไม่มีบอกหนูจะคิดอย่างไรใครคิดได้แล้วกลุ่มไหนคิดได้แล้วตรงนี้สินค้าราคา325บาทเงินทอน75บาทเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ใครคิดได้แล้วยกมือเลยเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มนั้นออกมาเขียนแล้วรับเงินรางวัลอีคิวใช่ไหมคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ออกมาเขียนได้เลยลูกได้ไหมลูกนักเรียนปลายทางส่งตัวแทนออกมาเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะคะคำตอบคือเท่าไหร่จ่ายเงินให้กับผู้ขาย400บาทถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องนะวิธีคิดอย่างไรเราอยากทราบว่าจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ขายเป็นเท่าไรเด็กๆก็นำจำนวนเงินที่เป็นราคาสินค้ามาทำอะไรกับเงินทอนลูกมาบวกกันได้เท่ากับ400ถูกต้องเลยอีคิวรับรางวัลไปด้วย20บาทนะคะน้ำหนักเตรียมไว้ให้แล้วต่อไปเหลืออีก2ช่องใช่ไหมเริ่มจากตรงนี้ก่อนลูกราคาสินค้าตรงนี้เด็กๆไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าปิงจ่ายเงินให้กับผู้ขาย 1,500 บาทแล้วได้รับเงินทอนมา221บาทราคาสินค้าเป็นเท่าไหร่กลุ่มไหนคิดได้ยกมือเลยค่ะถ้าคิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นำเสนอแนวคิดด้วยว่าคิดอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาคำตอบเลยสินค้าราคาเท่าไหร่กลุ่มไหนได้ก่อนคะเมื่อสักครู่4หรือ5กลุ่ม5ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้นำเสนอแนวคิดด้วยนะนาวานำไมค์ออกมาด้วยลูกนำออกมานี่เลยออกมานี่เลยเพราะเดี๋ยวนาวาต้องเขียนคำตอบด้วยออกมาเลยค่ะเขียนคำตอบก่อนนาวาคิดว่าเตารีดราคาเท่าไหร่1,279นาวาเขียนบาทต่อท้ายด้วยลูกเพราะเป็นจำนวนเงินข้างบนไม่มีวงเล็บบาทไว้ให้ดังนั้นต้องเขียนบาทด้วยเกินช่องมาไม่เป็นไรค่ะนาวาตอบ 1,279 บาทคิดอย่างไรลูกเดี๋ยวนาวายืนตรงนี้นาวายืนตรงนี้เลยนะคะคิดอย่างไรทำไมได้ 1,279 บาท
1: เอา 1,500 มาลบกับ221บาทครับ
0: นำ 1,500 ลบด้วย221บาทเท่ากับ 1,279 บาทจริงๆไหมคะถูกต้องเลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กับนาวาหน่อยนาวารับรางวัลด้วยนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ถ้าตอบได้ถูกต้องนะคะจดบันทึกรางวัลเพิ่มเติมได้นะหรือรับเงินรางวัลที่เป็นธนบัตรจำลองได้เลยต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะลูกช่องที่4มิ่งจ่ายเงินให้กับผู้ขายกี่บาทสินค้าราคา 1,279 บาทจ่ายเงินให้กับผู้ขายกี่บาทได้รับเงินทอนมา21บาทเห็นกลุ่มที่4ยกมือ2คนเลยแล้วยกมือคนแรกกลุ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวตัวแทนมาลูกตัวแทน1คนนะคะเดี๋ยวนำไมค์มาด้วยเลยจะได้ตอบเหตุผลด้วยว่าคิดอย่างไรนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วเขียนที่หน้ากระดานห้องตนเองได้เลยนะคะเขียนคำตอบได้เลยมิ่งจ่ายเงินให้กับผู้ขายกี่บาทเจอกิจตอบว่า 1,300 บาทคิดอย่างไรทำไมถึงตอบ 1,300 บาทลูก
2: เอา 1,279 บาทบวก21บาทครับ
0: เจอกิจนำราคาสินค้า

0: วกกับเงินทอนนะคะแล้วได้เงินที่จ่ายให้กับผู้ขายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะลูกแนวคิดถูกต้องรับเงินรางวัลไปเลยค่ะแล้ว 1,279 บวก 21 ได้เท่ากับ 1,300 จริงไหมลูก
1: จริ
0: งนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยไหนกลุ่มไหนได้เงินรางวัลมากที่สุดกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ลูก
1: 20
0: บาทกลุ่มที่2ได้เท่าไหร่คะ20บาทเหมือนกันกลุ่มที่3ได้เท่าไหร่ลูกที่ออกมาเขียนเมื่อสักครู่นี้20บาทใช่ไหมคะ1ครั้งอ่ะกลุ่มที่4ได้เท่าไหร่ลูก40บาทออกมาเขียน2ครั้งเลยกลุ่มที่5ได้เท่าไหร่คะ20บาทเหมือนกันเดี๋ยวเด็กๆนะคะนำเงินที่ได้นะคะไปใส่ลงในกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองนะคะต่อไปเด็กๆมาช่วยการสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรคะนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะเป็นเรื่องของเงินทอนนั่นเองนะคะซึ่งเงินทอนเป็นเงินที่ผู้ซื้อได้รับคืนจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อให้เงินมากกว่าราคาสินค้านั้นนะคะการที่ผู้ขายคืนเงินทอนให้กับผู้ซื้อเราเรียกว่า
1: การ
0: ทอนเงินนะคะถ้าเรานำเงินทอนไปรวมกับราคาสินค้าจะได้เท่ากับอะไรจะได้เท่ากับเงินที่เราจ่ายให้กับผู้ขายนั่นเองเมื่อสักครู่ที่เจอกิจมานำเสนอข้อสุดท้ายก็คือนำเงินทอนไปรวมกับราคาสินค้าจะได้เท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ขายนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัด 7.11 แบบฝึกหัด 7.11 นี้จะคล้ายๆกับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะข้อที่1ใหญ่ให้เขียนคำตอบลงในช่องว่างนะคะมีจำนวนเงินที่หายไปในช่องสินค้าก็มีช่องเงินที่ผู้จ่ายให้กับผู้ขายก็มีแล้วก็บางข้อเงินที่หายไปก็จะอยู่ในช่องเงินทอนเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะนำขึ้นมาเลยนะเมื่อนำขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่239แบบฝึกหัด 7.11 นะคะแล้วก็ลงมือทำด้วยตนเองได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นใครยังทำไม่เสร็จลูกคนที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยสอบถาม

ามพี่คุณครูก่อนกลับบ้านได้เลยเด็กๆคะในช่องสินค้าข้อที่8กับข้อที่9เด็กๆต้องหาราคาสินค้าใช่ไหมลูกเด็กๆเขียนหน่วยเป็นบาทต่อท้ายด้วยนะคะเพราะว่าด้านบนตารางไม่ได้มีวงเล็บบาทไว้ให้นะคะต่อไปจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเงินสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 7.12 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเคขอ
2: บค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ด้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเกือบเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้ว yeah! คำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสีย

0: แต่เนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนนักเรียนคะปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาคืออะไรคะขอเป็นกลุ่ม2ขอเป็นกลุ่ม2นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: จำนวนปลาลดลงครับ
0: จำนวนปลาลดลงมีความคิดเห็นอย่างอื่นไหมคะขอเป็นกลุ่ม3นะคะขอเป็นกลุ่ม3กลุ่มอื่นฟังเพื่อนกลุ่ม3ด้วยนะคะ
2: ปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสและน้ำเริ่มขุ่นครับ
0: เพื่อนบอกว่าปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสและน้ำเริ่มขุ่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตานะคะก็คือปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสและน้ำเริ่มขุ่นนั่นเองค่ะนักเรียนคะปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดขอให้กลุ่มหนึ่งมั่งนะคะเกิดจากสาเหตุใดคะจากที่ปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสน้ำเริ่มขุ่นเกิดจากสาเหตุใดคะ
3: แก้วตาไม่ได้ให้อาหารปลาค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าแก้วตาไม่ได้ให้อาหารปลามีคำตอบเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นไหมคะขอเป็นกลุ่ม2กลุ่ม2ยกก่อนนะคะ
2: แก้วตารีบวิ่งไปเล่นกับเพื่อนและลืมให้อาหารครับ
0: ก็คือแก้วตาไปเล่นกับเพื่อนจนไม่ได้ให้อาหารปลาใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม3ค่ะ
4: แก้วตาไม่ได้ให้อาหารกับปลาและไม่ได้เปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาครับ
0: ก็คือมีเพิ่มเติมก็คือแก้วตาไม่ได้ให้อาหารปลาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาเอาละค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกันกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะสำหรับสาเหตุนะคะของปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นะคะก็คือแก้วตาไม่ได้ให้อาหารกับปลาและไม่เปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากข้อมูลที่สืบค้นมาสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลามีอะไรบ้างคะขอเป็นกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ยกก่อนนะคะสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลามีอะไรบ้างเอ่ย
3: อาหาร
0: มีอาหาร
3: มีอะไรคะ
0: มีอะไรคะมีอะไรอีกนะคะ
3: น้ำแล้วก็ท่ออากาศค่ะ
0: มีอาหารน้ำแล้วก็อะไรอีกคะ
3: ออกซิเจนค
0: ่
3: ะ
0: ออกซิเจนมีเหตุผลอย่างอื่นไหมคะมีกลุ่ม3นะคะกลุ่มอื่นนะคะฟังคำตอบจากกลุ่ม3ด้วยนะคะ
3: อากาศค่ะ
0: ก็คือมีอาหารมีน้ำแล้วก็มีอากาศนะคะสำหรับกลุ่ม1ที่ตอบว่าออกซิเจนนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอากาศนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูคำตอบกันนะคะก็คืออาหารน้ำและอากาศนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะก็คือนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาของแก้วตาอย่างไรคะขอเป็นกลุ่ม2หนูจะมีวิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาอย่างไรคะ
2: ให้อาหารก่อนออกไปเล่นกับเพื่อนค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าให้อาหารก่อนออกไปเล่นกับเพื่อนมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม2อีก1คนนะคะ
2: คอยเปลี่ยนน้ำในภาชนะครับ
0: เพื่อนบอกว่าคอยเปลี่ยนน้ำในภาชนะด้วยมีอย่างอื่นไหมคะมีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้กันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมสัตว์เลี้ยงของฉันค่ะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลาอย่างมีเหตุผลนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะต้องทำได้นะคะนักเรียนคะมาดูที่วิธีทำกันต่อนะคะสำหรับวิธีทำกิจกรรมในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อนั่นก็คือข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทําในข้อที่3และข้อที่4พร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทําในข้อที่3นะคะว่าให้ทําอะไรบ้างสำหรับข้อที่3นี้นะคะนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหานะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะมาหลายๆวิธีค่ะแล้วนักเรียนจะต้องนำวิธีการที่นักเรียนออกแบบนะคะบันทึกผลลงในใบงานนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4นะคะข้อที่4ให้ทำอะไรสำหรับข้อที่4ค่ะให้ทำอะไรคะนักเรียน
5: ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมา1วิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและลงมือแก้ปัญหาตามวิธีการนั้นและสรุปผลการแก้ปัญหาบันทึกผล
0: สำหรับข้อที่4ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำในส่วนนี้นะคะก็คือวันนี้นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมา1วิธีนะคะที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะแต่ในส่วนของการลงมือแก้ไขปัญหาตามวิธีนั้นและสรุปผลการแก้ไขปัญหานะคะนักเรียนจะได้ทำในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับข้อที่4นะคะนักเรียนจะได้ทำในส่วนข้างต้นนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่สืบค้นไปทำอะไรคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่สืบค้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไปทำอะไรคะกลุ่ม2ยกมือนะคะจะต้องนำไปทำอะไรเอ่ย
2: นำไปเลี้ยงปลาค่ะ
0: นำไปเลี้ยงปลาก่อนที่จะนำไปเลี้ยงปลาเราจะต้องทำยังไงก่อนคะกลุ่ม2อีกคนหนึ่งนะคะกำลังจะช่วยเพื่อนนะคะ
2: สืบค้นได้และใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตครับ
0: ก็คือสืบค้นเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตใช่ไหมคะของสัตว์นะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่สืบค้นไปทำอะไรกลุ่ม3มีเพิ่มเติมนะคะในข้อที่3เขาให้นักเรียนนำข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลามาสืบค้นเพื่อทำอะไรคะ
2: ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาต่างๆของปลาน้อยของแก้วตาหลายๆวิธีครับ
0: เพื่อนบอกว่านำมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาปลาน้อยของแก้วตาหลายๆวิธีนะคะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นนอกเหนือจากเพื่อนต้นทางไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะคะมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาหลายๆวิธีนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรมาช่วยในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหานี้คะขอให้กลุ่ม2แก้ตัวหน่อยนะคะนำความรู้เรื่องอะไรมาใช้คะในการออกแบบ
1: สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตครับและการดำรงชีวิตของสัตว์ครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาปลาน้อยของแก้วตานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยขอเป็นกลุ่ม3นะคะเมื่อออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วหลายๆวิธีนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะ
3: ตัดสินใจเลือกวิธีออกวิธีที่ออกแบบมา1วิธีค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าต้องตัดสินใจวิธีที่ออกแบบมา1วิธีเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
4: เห
0: ็นด้วยไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมา1วิธีนะคะโดยที่จะต้องเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำวิธีแก้ปัญหาที่เลือกไปทำอะไรต่อเอ่ยกลุ่ม2ยกก่อนนะคะพอนักเรียนเลือกวิธีแก้ไขปัญหามา1วิธีแล้วนักเรียนจะต้องนำวิธีที่เลือกไปทำอะไรต่อคะ
1: ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีการนั้นครับ
0: ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีนั้นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือนักเรียนจะต้องลงมือแก้ปัญหาตามวิธีการนั้นและสรุปผลการแก้ปัญหาค่ะซึ่งส่วนการลงมือแก้ไขปัญหาและสรุปผลการแก้ไขปัญหานะคะนักเรียนจะได้ทำในชั่วโมงถัดไปนะคะไม่ได้ทำในชั่วโมงนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบันทึกผลนะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนจะได้บันทึกผลในหน้าที่116และหน้า117นะคะโดยที่หน้า116นะคะนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ต่างๆนะคะหลายๆวิธีนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะในหน้าที่116นะคะว่าวิธีที่1นักเรียนออกแบบอย่างไรวิธีที่2นักเรียนออกแบบอย่างไรนะคะส่วนในหน้าที่117นะคะนักเรียนก็เขียนในส่วนของวิธีที่3ที่นักเรียนออกแบบนะคะนักเรียนออกแบบมาได้กี่วิธีนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะแต่ในส่วนของการสรุปผลการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะไม่ได้ทำในชั่วโมงนี้นะคะแต่จะทำในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะได้บันทึกในส่วนของด้านบนนะคะอย่างเดียวนะคะในชั่วโมงนี้เอาละค่ะนักเรียนเมื่อหมดชั่วโมงแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่เท่าไหร่ด้วยคะหน้าที่119ด้วยนะคะซึ่งในส่วนแบบประเมินตนเองนักเรียนจะต้องทำในข้อที่2ค่ะก็คือนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีนะคะนักเรียนลองประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีหรือไม่นะคะถ้านักเรียนออกแบบมาได้หลายวิธีแสดงว่านักเรียนทำได้ดีนะคะนักเรียนก็ระบายไปที่3ดาวนะคะแต่ถ้านักเรียนออกแบบได้แค่1วิธีนะคะแสดงว่านักเรียนทำได้บ้างนะคะนักเรียนก็ระบาย2ดาวนะคะแต่ถ้านักเรียนออกแบบไม่ได้เลยแสดงว่านักเรียนยังทำได้ไม่ดีก็ระบาย1ดาวนะคะและในวันนี้นะคะถ้านักเรียนยังคิดว่านักเรียนยังทำได้ไม่ดีและในครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในช่องนี้นะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะ 1นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันให้กับนักเรียนค่ะและ2นะคะให้คุณครูคอยดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะและในส่วนของบทบาทนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะสำหรับบทบาทนักเรียน1เลยนะคะให้นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลายๆวิธีโดยใช้ข้อมูลความรู้เรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมา1วิธีค่ะที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเอาละค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหากันค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกหนึ่งครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: าละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะนักเรียนคนใดที่ยังเขียนไม่เสร็จวางดินสอก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามได้กี่วิธีเอ่ยนักเรียนกลุ่ม2ค่ะนักเรียนต้นทางออกแบบได้กี่วิธีคะ
1: 3วิธีครับ
0: เพื่อนบอกว่าออกแบบได้3วิธีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะออกแบบได้กี่วิธีคะนักเรียนก็สามารถตอบตามที่นักเรียนออกแบบได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนต้นทางก็บอกว่าออกแบบได้3วิธีค่ะนักเรียนคะการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวิธีที่1นักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรคะวิธีที่1ที่นักเรียนออกแบบนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะและมีวิธีการอย่างไรขอตัวแทนต้นทางตอบหน่อยค่ะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยนักเรียนสามารถดูข้อมูลที่นักเรียนออกแบบได้นะคะในวิธีที่1ยกแล้วนะคะกลุ่ม3วิธีที่1หนูใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: อาหารปลาสำเร็จรูปครับ
0: มีการใช้อาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะและมีวิธีการอย่างไร
1: ให้อาหารสำเร็จรูปกับปลาครับ2ครั้งทั้งเช้าและเย็นครับ
0: ให้อาหารอย่างเดียวไหมคะมีวิธีอื่นไหมคะ
1: ทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลารวมทั้งหินกรวดและระบบน้ำกรองน้ำทุก3เดือนครับ
0: มีอีกไหมคะ
1: ควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
0: หมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆต้นทางคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะคะมาดูวิธีการออกแบบวิธีที่1ของเพื่อนต้นทางกันเลยค่ะนักเรียนก็ได้บอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือภาชนะเลี้ยงปลาหินกรวดน้ำอาหารปลาสำเร็จรูปนะคะโดยวิธีการเลี้ยงปลานะคะก็มีดังนี้ค่ะก็คือ1นะคะให้อาหารสำเร็จรูปกับปลาวันละ2ครั้งนะคะก็คือเช้าและเย็น2นะคะทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลานะคะรวมทั้งหินกรวดนะคะแล้วก็ระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือนค่ะและ3นะคะควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นะคะที่นักเรียนต้นทางได้ออกแบบมานะคะต่อมาค่ะนักเรียนก็นำข้อมูลนะคะที่นักเรียนได้ออกแบบวิธีที่1นะคะเขียนลงในหน้า116นะคะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางเขียนวิธีที่1สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อค่ะไปเขียนวิธีที่1กันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลวิธีที่2กันต่อนะคะถ้านักเรียนยังเขียนไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวหมดเวลานักเรียนก็เขียนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวิธีที่2นักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรขอเป็นกลุ่ม2บ้างนะคะนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะในวิธีที่2และมีวิธีการอย่างไรคะ
1: ภาชนะเลี้ยงปลาหินกรวดน้ำลูกน้ำหรือลายแดงครบแล้วครับ
0: แล้ววิธีการล่ะคะวิธีการเลี้ยงของหนูที่ออกแบบมา
1: ให้ลูกน้ำหรือลายแดงเป็นอาหารกับปลาวันละ2ครั้งเวลาเช้าและเย็นครับ
0: มีวิธีอื่นอีกไหมคะวิธีการอื่นอีกไหมคะ
1: ทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลารวมทั้งหินครับและระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือนควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
0: หมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะคะเพื่อนๆต้นทางคะเพื่อนๆปลายทางคะเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบวิธีที่2ที่เพื่อนได้ต่อไปนะคะก็คือเพื่อนใช้อุปกรณ์นะคะก็คือมีภาชนะเลี้ยงปลาหินกรวดน้ำลูกน้ำหรือลายแดงนะคะโดยมีวิธีการเลี้ยงดังนี้นะคะก็คือ1นะคะให้ลูกน้ำหรือลายแดงเป็นอาหารกับปลาวันละ2ครั้งก็คือเช้าและเย็น2นะคะทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลารวมทั้งหินกรวดและระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือนค่ะและ3นะคะควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะซึ่งการให้อาหารของวิธีที่2และวิธีที่1นะคะก็จะแตกต่างกันนะคะในส่วนของการทำความสะอาดตู้ปลาแล้วก็การเปลี่ยนน้ำก็จะเหมือนกันนะคะสำหรับวิธีการที่2นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนบันทึกลงไปในหน้าที่116นะคะสักครู่หนึ่งนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันต่อนะคะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนเขียนวิธีที่2เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้ายังเขียนไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลในวิธีที่3กันต่อนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวิธีที่3ของนักเรียนนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรคะวิธีที่3ที่นักเรียนได้ออกแบบนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะและมีวิธีการอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยขอเป็นกลุ่ม4ได้ไหมคะกลุ่ม4ช่วยตอบวิธีที่3ให้หน่อยได้ไหมคะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะ
1: ใช้อาหารสำเร็จรูปสลับกับไหลแดงและลูกน้ำกับปลาวันละ2ครั้งเช้าและเย็น
0: ก็คือหนูใช้อาหารสำเร็จรูปแล้วก็ไหลแดงกับลูกน้ำใช่ไหมคะก็คือเป็นอาหารของปลาใช่ไหมคะแล้ววิธีการเลี้ยงปลาหนูมีวิธีการอย่างไรอ่านไปทีละข้อก็ได้ค่ะ
1: 2ใช้สาหร่ายหางกระรอกในการฟอกอากาศ3ทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลารวมทั้งหินกรวดและระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือน4ควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
0: หมดหรือยังคะวิธีการหมดแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางมาดูคำตอบนะคะสำหรับวิธีที่3ที่เพื่อนๆต้นทางออกแบบนะคะก็คือเพื่อนๆนะคะก็ใช้อุปกรณ์นะคะก็คือมีภาชนะเลี้ยงปลาหินกรวดน้ำอาหารปลาสำเร็จรูปลูกน้ำหรือไหลแดงและสาหร่ายหางกระรอกนะคะโดยมีวิธีการเลี้ยงก็คือ1นะคะให้อาหารปลาสำเร็จรูปสลับกับไหลแดงและลูกน้ำกับปลานะคะวันละ2ครั้งก็คือเช้าและเย็นนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะใช้สาหร่ายหางกระรอกในการฟอกอากาศในน้ำนะคะและ3ทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลารวมทั้งหินกรวดและระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือนและ4นะคะควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีที่3ที่นักเรียนได้ออกแบบนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบันทึกผลวิธีที่3ในหน้าที่117นะคะสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเรากลับมาอภิปรายผลกันต่อค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้เขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะนักเรียนคะการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีสิ่งใดที่เหมือนกันเพราะอะไรคะนักเรียนต้นทางคะนักเรียนช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะว่าการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีสิ่งใดที่เหมือนกันเพราะเหตุใดกลุ่มหนึ่งนะคะมีสิ่งใดที่เหมือนกันคะ
1: สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ค
0: ่
1: ะ
0: มีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีอะไรบ้างคะสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีอะไรบ้างเอ่ย
1: อาหารน้ำอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีอาหารน้ำแล้วก็อากาศเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนไปทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนก็ตอบมาว่าแต่ละวิธีมีอาหารน้ำและอากาศนะคะเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลานั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีสิ่งใดที่แตกต่างกันเอ่ยเพราะอะไรกลุ่ม2นะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นฟังเพื่อนกลุ่ม2ด้วยนะคะ
2: ชนิดของอาหารเพราะมีอาหารปลาสำเร็จรูปและอาหารปลาที่หาได้ตามธรรมชาติครับ
0: เพื่อนบอกว่าชนิดของอาหารแตกต่างกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่ต่างกันนะคะที่นักเรียนออกแบบมาก็คือชนิดของอาหารค่ะเพราะมีอาหารปลาสำเร็จรูปและอาหารปลาที่หาได้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนคะจากที่นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาหลายๆวิธีนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหานะคะว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนนะคะมาแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ของปลาน้อยของแก้วตาค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกหนึ่งครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: าละค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะว่านักเรียนเลือกใช้วิธีอะไรนะคะนักเรียนตัดสินใจเลือกวิธีการใดเพราะเหตุใดคะนักเรียนต้นทางเลือกวิธีการที่เท่าไหร่เพราะอะไรขอเป็นกลุ่ม 4บ้างเลือกวิธีการไหนคะ
1: วิธีการที่3ครับ
0: วิธีการที่3ใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ย
1: มีสาหร่ายหางกระรอกครับ
0: เพราะว่าวิธีที่3มีสาหร่ายหางกระรอกใช่ไหมคะสาหร่ายหางกระรอกมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะ
1: มีอาหารที่หลากหลายครับ
0: แล้วก็มีอาหารที่หลากหลายมีคำตอบอื่นอีกไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4ที่ตอบด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะก็คือนักเรียนต้นทางนะคะก็คือเลือกวิธีที่3ค่ะเนื่องจากการให้อาหารมีความหลากหลายและมีสาหร่ายหางกระรอกนะคะช่วยในการฟอกอากาศในน้ำอีกด้วยนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้เลือกเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะการให้อาหารปลาที่มีความหลากหลายดีอย่างไรการให้อาหารปลาที่มีความหลากหลายดียังไงคะในวิธีที่3ขอเป็นกลุ่ม2ขอโทษค่ะขอเป็นกลุ่ม3ดียังไงคะในวิธีที่3ก็คือมีการให้อาหารสำเร็จรูปสลับกับไรแดงและลูกน้ำดียังไงคะ
2: ถ้าอาหารจากธรรมชาติหมดก็ให้อาหารสำเร็จรูปครับ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าอาหารในธรรมชาติก็คือลายแดงกับลูกน้ำมีจำนวนลดลงก็เปลี่ยนมาให้อาหารสำเร็จรูปเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะมีคำตอบอื่นกลุ่ม2ดีอย่างไรคะมีคำตอบอื่น
3: ลูกน้ำกับลายแดงเป็นอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติถ้าอาหารตามธรรมชาติที่ถ้าอาหารตามธรรมชาติลดน้อยลงเราสามารถให้อาหารปลาสำเร็จรูปทดแทนได้ครับ
0: ก็คือลักษณะเดียวกับเพื่อนตอบเลยนะคะก็คือถ้าอาหารในธรรมชาติลดลงก็คือสามารถให้อาหารสำเร็จรูปแทนได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็คือลูกน้ำกับไรแดงเป็นอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติถ้าอาหารตามธรรมชาติลดลงเราสามารถให้อาหารปลาสำเร็จรูปทดแทนได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้สาหร่ายหางกระรอกในการฟอกอากาศในน้ำคะเพราะเหตุใดกลุ่ม4ยกก่อนค่ะเพราะเหตุใดเอ่ย
1: สาหร่ายหางกระรอกหาง่ายในธรรมชาติและมีราคาถูกกว่าเครื่องปั่นอากาศครับ
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าหาง่ายในตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีราคาแพงกว่าเครื่องปั๊มอากาศเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะก็คือคำตอบในข้อนี้ก็คือสาหร่ายหางกระรอกหาง่ายในธรรมชาติและมีราคาถูกกว่าเครื่องปั๊มอากาศนั่นเองค่ะการเตรียมอุปกรณ์การเลี้ยงปลานักเรียนจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะการเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานักเรียนจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเอ่ยกลุ่ม2ค่ะคำนึงถึงอะไรคะ
1: การหาอุปกรณ์ได้ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและทำได้ไม่ยากค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าหาได้ง่ายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะมาดูคำตอบกันเลยนะคะก็คือการหาอุปกรณ์ได้ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและทำได้ไม่ยากนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้อะไรบ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางในการสรุปผลนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนะคะในการถามคำถามเพื่อให้นักเรียนสรุปผลนะคะกลุ่ม2ยกมือรอไว้แล้วนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นคะนักเรียนปลายทางคะฟังเพื่อนสรุปผลด้วยนะคะในวันนี้ อะเมทัลในวันนี้นักเรียนออกแบบได้กี่วิธีคะตอบคำถามคุณครูก็ได้ค่ะออกแบบได้กี่วิธี
1: 3ค
0: ่
1: ะ
0: ออกแบบได้3วิธีแล้วแต่ละวิธีใช้ความรู้เรื่องอะไรมาใช้ในการออกแบบคะ
1: สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของปลาค่ะ
0: สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของปลาใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของปลามีอะไรบ้างเอ่ย
1: อาหาร
0: มีอาหารมี
1: อากาศ
0: มีอากาศแล้วก็มี
1: น้ำ
0: น้ำเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนที่สรุปให้ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางมีสรุปเพิ่มเติมไหมคะถ้ามีสรุปเพิ่มเติมก็สามารถสรุปกับคุณครูปลายทางได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลในวันนี้ค่ะก็คือสามารถสรุปได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาสามารถออกแบบได้หลากหลายวิธีโดยทุกวิธีจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลาคืออาหารน้ำและอากาศเพื่อในการช่วยให้ปลาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมใน

0: เป็นครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างคือ1ใบงานเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันหน้าที่117และ2ค่ะอุปกรณ์การเลี้ยงปลาค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมด

0: ดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับคุณนกสุนทรีสาธุภาพนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของการบำรุงรักษานะคะและการซ่อมแซมของเล่นหัวข้อแบบนี้แล้วแสดงว่าตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็มีของเล่นที่บ้านเรามีของเล่นกันไหมมีไหมคะส่วนใหญ่จะมีของเล่นหรือบางคนนะคะก็อาจจะประดิษฐ์ของเล่นเองเคยประดิษฐ์ของเล่นเองไหมลูก
1: เคย
0: ใช่ไหมคะเราอุบไว้ก่อนนะลูกนะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้ก็คืออธิบายวิธีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้นะคะแล้วก็สามารถบำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นได้สุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นนะคะเอาตอนนี้นะคะคุณครูมีภาพนี้ค่ะจะถามว่าจากภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นอะไรลูกเห็นเป็นอะไรนะคะเพื่อนปลายทางล่ะคะเห็นเหมือนเพื่อนต้นทางไหมว่าเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้มีสภาพเป็นยังไงลูก
1: ขาด
0: มีสภาพคือขาดนะคะแล้วยังไงอีกลูกน่าจะเป็นของเล่นที่เด็กๆอาจจะทำไมลูกติดมาตั้งแต่ตอนอนุบาลถูกไหมคะคือเป็นน้องหมีที่เราจะต้องกอดจะต้องพานอนด้วยกันทุกคืนมีไหมคะห้องนี้มีไหมลูกมีสังเกตได้จากขนของเขาเริ่มจะทำไมคะแฟบแล้วไม่เหลือไม่ฟูแล้วนะคะแต่คือมันจะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นไหมคะใครเป็นบ้างใครยังไม่ต้องแบบว่ามีของชิ้นโปรดที่เราจะต้องพาจับนอนด้วยมีไหมลูกมีเอาไหนไปที่กลุ่ม1ไหมคะกลุ่ม1ค่ะไหนคนแรกค่ะของชิ้นโปรดของหนูที่จะต้องติดมาตั้งแต่อนุบาลหรือตั้งแต่จำความได้มีอะไรคะลูกเป็น
2: ตุ๊กตาค่ะ
0: ค่ะคนต่อไปล่ะคะลูก
3: ตุ๊กตาหมีค่ะ
0: ตุ๊กตาหมี
3: ตุ๊กตาหมีค่ะ
0: ค่ะ
4: บ้างครับ

0: ตุ๊กตาค่ะ
1: ตุ๊กตาค่ะ
2: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะตุ๊กตาจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมลูกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปตุ๊กตาหมีนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะลำบากไปไหมถ้าจะให้เด็กๆนั้นนำของเล่นของตนเองมาคนละหนึ่งชิ้นได้ไหมลูกได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูก็จะนำมานะคะอาจจะนำมามากกว่า1ชิ้นเดี๋ยวจะนำตุ๊กตาแบบนี้มาด้วยนะคะให้ดูสภาพว่าผ่านการใช้งานมานานแค่ไหนแล้วนะคะแล้วจากภาพนี้เราจะซ่อมแซมยังไงดีคะจะทำยังไงนะคะลูก
3: เย็บ
2: แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บล่ะคะ
3: เข
2: ็มกับอะไรนะคะ
3: ได้
2: นะคะแล้วเข็มที่ใช้ในการเย็บนักเรียนเคยเห็นไหมว่าเข็มมันมีขนาดไซส์เนี่ยต่างๆกันเราจะใช้เข็มเย็บผ้านะคะลูกแล้วเคยเห็นเข็มร้อยมาลัยไหมคะเข็มร้อยมาลัยจะมีลักษณะที่ยาวกว่านะคะฉะนั้นเวลาเลือกวัสดุเราก็ต้องเลือกให้ถูกประเภทด้วยแบบนี้จะใช้กาวได้ไหมได้ไหมคะ
4: ไม
2: ่
4: ได
2: ้
4: ค่ะ
2: ไม่ได้นะคะถ้าเกิดซ่อมแซมแบบนี้คือเราต้องใช้เข็มแล้วก็ได้แล้วได้ที่ใช้น่าจะมีสีอะไรดีคะ
5: ส
2: ี
5: ขาว
2: สีอะไรดีคะ
5: ส
2: ี
5: ขาว
2: สีขาวมีใครเปลี่ยนสีได้เป็นสีอื่นมีไหมคะเป็นสีอะไรดีคะเป็นสีดำมีสีอะไรอีกไหมคะอ้าวกลุ่มนี้ค่ะเป็นสีอะไรดีคะ
0: สีน้ำตาลค่ะ
2: เป็นสีน้ำตาลนะคะเวลาซ่อมเราจะเลือกซ่อมนะคะโดยใช้ได้ที่สีใกล้เคียงกับวัสดุนั้นๆซึ่งมองตรงนี้แล้วน่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเนื้อหรืออาจจะเป็นสีขาวก็ได้ถ้าเกิดเราใช้ได้สีดำเราควรเย็บแบบซ่อนได้ซึ่งอาจจะลำบากไปนะคะฉะนั้นพยายามเลือกได้ที่ตรงกับวัสดุที่เราจะเย็บจะดีกว่านะคะแล้วของเล่นคืออะไรคะลูกคิดก่อนลูกคิดก่อนให้ปรึกษาในกลุ่มก่อนคะลูกของเล่นเนี่ยคืออะไรไม่ปรึกษากับเพื่อนเหรอลูกหันไปปรึกษากับเพื่อนหน่อยค่ะลูกขอเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะลูกตรงนั้นกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะลูกในกลุ่มหนูตกผลึกว่ายังไงคะลูก
6: เป็นของที่เราเอาไว้เล่นครับ
2: เป็นของที่เราเอาไว้เล่นนะคะกลุ่มอื่นมีใครแตกต่างจากเพื่อนไหมคะนอกจากคำว่าของเล่นที่เอาไว้เล่นมีไหมคะแตกต่างไหมลูกแตกต่างอันนั้นเดี๋ยวไปกลุ่มหนึ่งค่ะแตกต่างยังไง
7: เป็นสิ่งของที่สร้างความเพลิดเพลินค่ะ
2: เป็นสิ่งของที่เอาไว้เล่นแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินยังมีต่างกว่านี้อีกเหรอคะลูกโอ้โหกลุ่มสองนี้ก็แบบว่ามีต่างจริงเหรอคะเอาไปที่กลุ่ม2ก่อนค่ะว่าไงคะลูกเอาไว้เล่นสร้างความเพลิดเพลินแล้ว
8: สิ่งของที่ทำให้ใครเครียดค่ะ
2: โอ้คลายเครียดได้ด้วยนะคะแสดงว่ากลุ่ม3นี่จะต้องมีคำที่ไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมคะเอากลุ่ม3ค่ะลูก
9: สิ่งที่เอาไว้เล่นเพื่อความสนุกครับ
2: มีสนุกเพิ่มนะคะเพลิดเพลินเดี๋ยวนะคะของเล่นเอาไว้เล่นเพลิดเพลินคลายเครียดสนุกกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่ม5ว่าไงดีคะลูก
10: สิ่งของที่สร้างพัฒนาการค่ะ
2: โอ้โหสุดยอดทุกกลุ่มเลยค่ะแต่ละกลุ่มเพิ่มกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะได้เป็นความหมายที่ชัดเจนมากค่ะคือวัตถุหรืออุปกรณ์นะคะที่ออกแบบมาให้เด็กหรือผู้ใหญ่ใช้เล่น เอ๊ะตรงนี้งงไหมคะลูกผู้ใหญ่เขาก็เล่นของเล่นกันนะเพื่อความสนุกนะคะโดยสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านทางกายจิตใจและสังคมโดยรวมแล้วทั้งห้องนี้คือใช่หมดเลยค่ะความหมายที่เมื่อกี้เด็กๆของเราช่วยกันคนละประโยค2ประโยคนะคะเอ๊ะนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะลูกเช่นที่สามารถสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายของเราจิตใจแล้วก็สังคมเลโก้ตัวต่อฟุตบอลจิ๊กซออะไรนะคะลูกสายวิทยาศาสตร์โอ้โหเยี่ยมมากค่ะอ้าวคุณครูยกตัวอย่างมาแค่นี้ค่ะนี่ตุ๊กตาของเล่นรถตัวต่อเลโก้พวกนี้สามารถทำไมลูกฝึกทักษะในเรื่องของมือและตาได้นะคะรู้จักการแก้ปัญหานี่น่าจะเป็นเลโก้ใช่ไหมลูกแล้วรถของเล่นนี่น่าจะเป็นฝึกทักษะทางด้านไหนดีคะ
3: มือและตาม
2: ือและตาได้นะคะลูกของเล่นของเรานะคะเมื่อเวลาที่เด็กๆเลิกเล่นแล้วเอ๊ะที่บ้านมีกล่องเก็บของเล่นไหมหรือว่าเวลาเล่นเสร็จแล้วนักเรียนเก็บของเล่นไว้ไหนคะลูกไว้ไหนคะไว้ในตู้ไว้ไหนอีกลูกไว้ในลิ้นชักไว้ในกล่องนะคะเมื่อเราเลิกเล่นของเล่นแล้วนะคะเราควรที่จะดูแลบำรุงรักษานะคะโดยการทำความสะอาดของเล่นบ้างนะคะหรือจะเก็บของเล่นนะคะอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อจะเก็บของเล่นนั้นไว้เล่นได้นานๆไหนใครมีพี่บ้างมีพี่โอ้มีกันทุกคนนะคะเอามือลงคำถามแรกคือมีพี่แล้วนะแล้วใครยังได้เล่นของเล่นต่อจากพี่อีกบ้างคือตอนนี้พี่ของเราก็อยู่อ่ะเป็นกลุ่ม4ค่ะตอนนี้พี่ของหนูอยู่ชั้นไหนแล้วครับลูก
11: ม.1ครับ
2: อยู่ม.1แล้วโอ้ห่างจากเราพอสมควรนะคะลูกแล้วพี่เราเนี่ยยังทิ้งมรดกของเล่นอะไรไว้ให้คะลูก
11: เลโก้คร
2: ับ อ๋อเลโก้นะคะยังคงเล่นได้อยู่มั้ยลูก
11: เล่นได้ครับ
2: โอ้สุดยอดมากค่ะกลุ่ม1ค่ะโอ้ยกมือสูงมากตอนนี้พี่หนูอยู่ชั้นไหนแล้วคะ
12: ม.3ครับ
2: ม.3โอ้ยิ่งห่างกว่าเราอีกเยอะเลยนะคะแล้วพี่เหลือมรดกของเล่นอะไรให้เราคะลูก
12: รถเหล็กครับ
2: รถเหล็กเป็นลูกเป็นยังไงคะรถเหล็กของหนู
12: คล้ายๆของเล่นรถธรรมดาแต่เป็นเหล็กครับ
2: อ๋อก็คือเราสามารถลงไปนั่งได้ไหมคะ
12: ได้ครับ
2: เราลงไปนั่งได้ด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะก็คือของเล่นบางอย่างนะคะมันสามารถที่จะมีอายุการเล่นเนี่ยได้ยาวนานนะคะอย่างเช่นเลโก้ที่เพื่อนบอกหรืออาจจะเป็นตัวต่อนะคะซึ่งพวกนี้ถ้าเราเก็บรักษาดีๆคือเล่นเสร็จแล้วเก็บใส่ถุงเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะอาจจะมีแค่ว่าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนหายหรือพลาสติกบางอันอาจจะแตกนะคะแต่เราก็ยังสามารถที่จะเล่นได้อยู่นะคะทีนี้เรามาดูการบำรุงรักษาและก็การซ่อมแซมของเล่นกันบ้างนะคะอย่างที่ครูบอกไว้ว่าคือของเล่น1ชิ้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยสามารถเล่นได้ยาวนานเป็น10ปีเลยนะคะอย่างเลโก้ของหนูตอนนี้พี่อยู่ม.1 ตอนพี่ซื้อมาก็น่าจะทำไมลูกเกิน5ปีแล้วนะคะเวลาที่เราบำรุงรักษาของเล่นเนี่ยนอกจากช่วยยืดอายุแล้วยังในเรื่องของความปลอดภัยในการเล่นด้วยนะคะเรามาดูนะคะว่าเราจะบำรุงรักษาของเล่นให้มีอายุเนี่ยได้ยาวนานได้ยังไงบ้างไหนใครมีน้องบ้างมีน้องตอนนี้มีน้องแล้วค่ะของเล่นที่อยู่ในรุ่นเราเอามือลงค่ะลูกของเล่นที่อยู่ในรุ่นเราจะส่งต่อให้น้องเราได้ยังไงนะคะมาดูกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องเล่นของเล่นนั้นอย่างถูกวิธีนะคะเพราะว่าของเล่นแต่ละชิ้นนั้นเขา

0: มีวิธีการเล่นนั้นที่แตกต่างกันเราต้องศึกษาวิธีการเล่นก่อนนะคะว่าของเล่นนั้นเล่นยังไงเพื่อที่จะได้ปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็จะได้ช่วยยืดอายุด้วยนะคะของเล่นมีอันตรายไหมลูกมีนะคะถ้าเราเล่นผิดวิธีอย่างเช่นอะไรลูกถ้าเราเล่นผิดวิธีแล้วมีอันตรายยกตัวอย่างได้ไหมคะถ้าเกิดครูยังไม่ให้ดูภาพอ้าวกลุ่ม2ค่ะน่าจะเป็นของเล่นอะไรคะลูกอย่างเช่น
1: เลโก้ค่ะ
0: เลโก้เลโก้มีอันตรายไหมลูกมีอันตรายยังไงอะคะ
1: เราสามารถเดินเหยียบได้ค่ะ
0: เราสามารถเดินเหยียบได้โอ้โหเก่งมากค่ะลูกนะคะคือถ้าเราเล่นเสร็จแล้วเราไม่เก็บเลโก้เนี่ยมันจะมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะถ้าชิ้นเล็กๆถ้าเราเดินเหยียบทำไมลูกเราก็อาจจะเจ็บนะคะหรือถ้าเป็นชิ้นใหญ่เราอาจจะลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอ้าวมาดูนี่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าเคยเล่นไหมคะลูกแบบนี
2: ้
0: เคยไหมคะคล้ายๆบิงโกหรือเราจะเรียกเป็นบิงโกก็ได้นะคะคือการเล่นเล่นยังไงลูกโอ้โหเอาขอไมค์เลยค่ะลูกวิธีการเล่นเล่นแบบนี้เล่นยังไงคะลูก
1: หยอดเหรียญค่ะ
0: หยอดเหรียญนี่นะคะเหรียญของเราจะมีสีเหลืองและสีแดงหยอดเหรียญเข้าไปได้ยังไงคะ
1: ให้มันเป็นแนวเฉียงแล้วแนวนอนแล้วก็แนวตั้งค่ะ
0: ค่ะโดยที่ให้มีสีนั้นติดต่อกันกี่สีคะ
1: สี
0: นะคะหรือแล้วแต่ที่เราจะตกลงกับผู้เล่นนะคะอันนี้ก็จะเล่นได้2คนเห็นไหมคะของเล่นชนิดนี้คือเล่น2คนโดยแข่งกันเธอเป็นสีเหลืองฉันเป็นสีแดงโดยผัดกันหยอดคนละ1ตาโดยเราตกลงกันว่าจะต้องมีสีแดงหรือสีเหลืองเนี่ยให้ตัวนั้นไว้ลูกให้เหรียญติดกัน4เหรียญ นะคะถึงจะบิงโกอันนี้ก็คือฝึกทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยนะคะนี่นะคะแบบนี้ค่ะที่บ้านของคุณครูยังมีอยู่ตอนนี้ลูกสาวคุณครูคนโตอยู่อายุที่16ยังมีอยู่ค่ะยังอยู่ในถุงแต่ชิ้นส่วนอาจจะหายไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้อเองค่ะได้มรดกมาอีกทีนึงนะเห็นไหมว่าของเล่นเนี่ยมันมีอายุเกิน10ปีแต่ตอนนี้ค่ะลูกสาวไม่ได้เล่นแล้วมีคนเล่นแทนก็คือกงเอาตัวต่อมาต่อเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ไหมไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อที่ตั้งโทรศัพท์เอาแบบนี้ค่ะมาต่อไปเรื่อยๆเนาะเอาไว้ตั้งโทรศัพท์จะได้ไม่ต้องใช้มือจับโนได้อยู่นะต่อไปค่ะแบบนี้ค่ะสกูตเตอร์วิธีการเล่นเล่นยังไงคะลูกเอาขาขึ้นไปเหยียบแล้วก็ไถข้างหนึ่งจะไถข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่ความถนัดใช่ไหมนี่คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องแต่ถ้าเราเล่นไม่ถูกต้องเราทำยังไงคะเราเอาตัวนี้มันยืนสัก2คน3คนเหยียบกันคนละนิดคนละหน่อยได้ไหมลูกไม่ได้นะคะแล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วแบบนี้ควรจะเอาไปเก็บเป็นที่ให้เรียบร้อยเพราะเนื่องจากเขามีล้อใช่ไหมคะอันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยแล้วถ้าเกิดเพิ่งฝึกหัดเล่นอาจจะต้องมีอุปกรณ์นิรภัยมีที่กันข้อศอกที่กันหัวเข่าแล้วก็มีหมวกกันน็อกด้วยได้ไหมลูกได้นะคะข้อที่2นะคะคือการทำความสะอาดนึกซิของเล่นเราเคยโดนสบู่บ้างไหมเคยโดนน้ำบ้างไหมตุ๊กตาเคยซักบ้างไหมนะคะถ้าของเล่นที่เป็นพลาสติกนะคะเราควรล้างด้วยน้ำสบู่นะคะหรือสารซักฟอกนะคะจากนั้นค่ะเช็ดให้แห้ง ค่ะเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วนะคะหรือเราอาจจะไปผึ่งลม

0: มแต่อย่าตากแดดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นทำไมลูกของเล่นเราอาจจะเสียหายได้นะคะหรือจะใช้ผ้าเปียกนะคะเช็ดทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นตัวตอหรือของเล่นที่เป็นพลาสติกอย่างเช่นอุปกรณ์ขายของของเด็กๆเป็นจานเป็นชามหรือเป็นพวกเป็นอะไรคะอาหารที่เป็นของเล่นก็ควรจะทำความสะอาดด้วยนะคะส่วนของเล่นที่มีแบตเตอรี่ค่ะหรือมีถ่านเราควรที่จะทำไมลูกถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะคะแล้วค่อยทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดอย่าให้โดนน้ำเพราะว่าอะไรคะเพราะอาจจะทำให้ช็อตได้นะคะนี่รถบังคับอยากได้แหละคะเอามือรับเลยค่ะลูกคือครูให้นะคะถ้าของเล่นที่เป็นตุ๊กตานะลูกเราต้องซักมั่งเราก่อนซักนะคะให้ใส่ถุงซักผ้าด้วยเพื่อกันทำไมลูกเครื่องซักผ้ามันตีแขนตุ๊กตาเราลุยนะคะลูกใส่ถุงซักผ้าด้วยหรือถ้าซักมือนะคะก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตากในที่แห้งหรือในร่มนะคะให้ร่มนั้นทำไมลูกพัดโกกได้สะดวกนะคะเห็นไหมตุ๊กตาซื้อมาแรกๆก็จะขนทำไมลูกปุยแบบนี้พอใช้ไปนานๆก็จะเริ่มขนแฟบไปนะคะการเก็บรักษาค่ะเก็บยังไงดีกลุ่ม5บ้างค่ะวันนี้กลุ่ม5เงียบไปขอกลุ่ม5หน่อยค่ะเวลาเก็บรักษานี้จะเก็บรักษายังไงดีคะของเล่นเอาจากประสบการณ์ที่บ้านเลยค่ะเพื่อนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะใครดีคะได้ไหมเอ่ยกลุ่ม5 1คนค่ะลูกนี่เก็บยังไงดีครับของเล่น
1: เก็บใส่กล่องครับ
0: โอ้โหดีมากค่ะของเล่นนะคะคือเก็บใส่กล่องของเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อเลยเราอาจจะมีกล่องขนมหรือกล่องที่ใส่ของอะไรมาแล้วเราไม่ใช้เราก็เอามาเก็บของเล่นได้นะคะอ้าวเสริมให้นะคะคือเก็บในที่แห้งนะคะหลีกเลี่ยงการโดนแดดนะคะหรือความชื้นนะคะเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุนะคะแล้วก็ใช้กล่องเก็บของเล่นหรือถุงผ้านะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองถ้าไม่มีถุงผ้าโดยปกติเราก็จะมีถุงอย่างอื่นเช่นถุงอะไรลูกถุงก๊อบแก๊บถุงพลาสติกหรือที่เราจะเรียกว่าถุงเหนียวเราก็สามารถใช้เก็บได้นะลูกนะแล้วก็ต้องแยกประเภทของเล่นด้วยนะคะว่าเป็นของเล่นไม้หรือของเล่นพลาสติกเนี่ยควรจะแยกเป็นประเภทด้วยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษานะคะที่บ้านแยกไหมลูกแยกไหมรวมกันหมดเลยเหรอคะจริงเหรอเราควรแยกนะคะถ้าเป็นตุ๊กตาเนี่ยเราก็อาจจะใส่ถุงหนึ่งถ้าเป็นของเล่นไม้ก็เก็บใส่อีกถุงหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องตรวจสภาพของเล่นด้วยตรวจในที่นี้คืออะไรรู้ไหมคะลูกคือตรวจสอบว่ามีวัสดุที่ชำรุดหรือไม่นะคะหรือถ้ามีส่วนที่หักนะคะหรือชิ้นส่วนที่มันหลุดออกไปแล้วนะคะเราก็ควรที่จะซ่อมแซมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันซ่อมแซมไม่ได้เราก็ควรที่จะทำไมลูกทำลายของเล่นชิ้นนั้นโดยการทิ้งเลยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วของเล่นชิ้นนั้นนอกจากมันให้ความสนุกเพลิดเพลินของเราแล้วมันอาจจะให้อะไรลูกให้โทษกับเราได้นะคะเอาเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมของเล่นบ้างไหนขอประสบการณ์โดยตรงเลยค่ะลูกใครเคยซ่อมแซมของเล่นบ้างมีใครไหมคะโอ้โหมีน้อยมากเอาไปที่กลุ่ม1ค่ะเคยซ่อมแซมอะไรลูก
2: รถครับ
0: รถมันเป็นยังไงคะลูกมันเสียยังไงครับ
2: น็อตหลุดครับ
0: น็อตหลุดแล้วหนูซ่อมยังไงครับลูก
2: ใช้ไขควงไขครับ
0: อ๋อไขให้มันแน่นขึ้นใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวัสดุที่เขาใช้มีอะไรบ้างนะเมื่อกี้นี้ของเพื่อนเรา มีน็อตแล้วมีอะไรอีกลูกเครื่องมือไขควงนะคะเยี่ยมมากค่ะอ้าวไหนเมื่อกี้ใครอีกคนหนึ่งลูกอะไรนะครับตอบเหมือนเพื่อนนะคะคำตอบเหมือนเพื่อนเลยคือซ่อมรถใช่ไหมครับมีใครนอกเหนือจากนี้อีกไหมลูกเอามาที่กลุ่มสองค่ะ
3: เย็บตุ๊กตาค่ะ
0: ซิปตุ๊กตาซ่อมตุ๊กตานะคะซ่อมยังไงคะลูก
3: เข็มมาเย็บค่ะ
0: เอาเข็มมาเย็บหนูเย็บเองหรือว่าคุณแม่เย็บให้คะ
3: เย็บเองค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะนั่งลงเลยค่ะก็คือเพื่อนของเราเมื่อกี้นี้คนแรกซ่อมรถโดยมีไขควงแล้วก็น็อตส่วนคนที่สองซ่อมตุ๊กตาเขาใช้วัสดุอะไรบ้างคะลูกเข็มแล้วก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าคุณครูจะแนะนำอะไรบ้างมีเข็มและได้ซึ่งโดยปกติแล้วโดยส่วนใหญ่เด็กๆของเราก็จะชอบตุ๊กตาใช่ไหมคะฉะนั้นเข็มและได้เนี่ยค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยในการที่จะช่วยให้ตุ๊กตาของเรานั้นกลับมาสภาพเดิมเพราะถ้าเกิดเราไม่ซ่อมเป็นยังไงลูกนุ่นในตุ๊กตาหรือใยโพลีที่มาอยู่ในตุ๊กตาอาจจะหลุดออกไปใช่ไหมคะลูกหรือบางทีเด็กๆเห็นแล้วว่าตุ๊กตาของเรามีรูเราจะทำไงต่อลูกเราก็ชอบเอามือเนี่ยไปแย่ตรงรูนั้นให้มันขาดยิ่งขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นเราควรที่จะซ่อมนะลูกนะนี่คือกาวกาวนะคะก็ใช้สำหรับยึดติดวัสดุให้เชื่อมต่อกันกาวเนี่ยน่าจะซ่อมของเล่นอะไรได้บ้างนะขอกลุ่มที่4บ้างค่ะขอกลุ่ม4นึกหน่อยค่ะว่าของเล่นอะไรเราเสียแล้วเราจะใช้กาวซ่อมระดมความคิดในกลุ่มเลยค่ะลูกเวลาระดมความคิดคือเราต้องปรึกษากับเพื่อนลูกเรามองเพดานคือเราคิดคนเดียวเราคิดไม่ออกครับใช่อะไรดีครับกาวนึกออกไหมกาวเราใช้ติดสิ่งของให้มันอยู่ด้วยกันแล้วของเล่นอะไรเรานะสามารถใช้กาวซ่อมได้ได้ไหมคะกลุ่มอื่นมีใครได้บ้างโอ้ตอนนี้กลุ่มหนึ่งนะคะเขาอยากตอบคำถามนี้แล้วกลุ่มสี่ยอมไหมคะลูกยอมอ้าวงั้นโยนมาที่กลุ่มหนึ่งได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งของเล่นชนิดนั้นน่าจะเป็นอะไรดีคะ
2: บาร์บี้ค่ะ
0: เป็นบาร์บี้นะคะก็คือยังไงดีคะลูก
2: ติดตรงที่หัวค่ะ
0: อ๋อติดตรงคือข้อต่อหรืออะไรอาจจะหลุดคือใช้กาวติดไปเลยพอใช้กาวติดไปแล้วทีเนี้ยบาร์บี้ของเราเนี่ยคอก็จะหมุนไม่ได้แล้วนะคือเวลาเราซ่อมด้วยกาวเราต้องยอมรับว่า1วัสดุชิ้นนั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วนึกออกไหมคะคือเขาจะติดอยู่แบบนั้นเลยนะถ้าใช้กาวก็คือน่าจะเป็นของที่เป็นพลาสติกหรืออาจจะเป็นกระดาษเคยเล่นเกมเศรษฐีไหมเกมเศรษฐีก็ใช้กาวไม่ได้อยู่ดีไหมคะเกมเศรษฐีจะเป็นกระดาษยังไงดีลูกกระดาษแผ่นใหญ่เลยเราจะต้องมีกระดาษอีกแผ่นนึงเนี่ยเพื่อที่จะมาทำไมลูกดามไว้ให้เวลาเกมเราเปิดไปเรื่อยๆนึกออกไหมคะช่วงรอยพับอาจจะขาดได้เราจะต้องทำไมลูกใช้กาวเนี่ยแปะที่กระดาษแล้วก็มาปะเพื่อให้เขาทำไมลูกคงทนยิ่งขึ้นนะคะแสดงว่าโดยปกติแล้วของเล่นที่เด็กๆชำรุดแล้วเด็กๆไม่ได้ซ่อมเลยใช่หรือไม่ใช่แล้วของเล่นไปไหนก็อยู่ที่เดิมไม่เล่นแล้วไม่เอานะคะคือเรายังสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วนำกลับมาเล่นได้อยู่นะต่อไปค่ะกรรไกรกรรไกรก็คือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการตัดกระดาษหรือว่าตัดได้นะคะอย่าลืมว่าเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเก็บใส่ปอกให้เรียบร้อยนะคะนี่คือไขควงนะคะก็ใช้สำหรับขันแล้วก็ไขสกรูต่างๆนะคะเพื่อให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะคะประโยชน์ของการ ซ่อมบำรุงรักษาของเล่นแล้วก็การซ่อมแซมของเล่นนะคะก็คือมีอะไรบ้างไหนขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ไหนอ่านข้อ1หน่อยค่ะลูกอ่านพร้อมกัน1 2 3ค่ะกลุ่ม2ข้อ2ค่ะ
4: ช่วยให้ประหยัดเงินในการซื้อของเล่นใหม
0: ่ข้อ3กลุ่ม3ค่ะ
4: 3ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น
0: กลุ่ม4และกลุ่ม5เรารวมพลังกันข้อที่4นะคะเริ่มค่ะเดี๋ยวค่ะหยุดก่อนค่ะมันไม่มีคำไหนว่ามีเลยลูกกลุ่ม4และกลุ่ม5พร้อมกันนะคะอีก1รอบ1 2 3พอเยอะขึ้นไม่มีใครเลยเห็นไหมเอาใหม่1 2 3ช่วยคุณครูยกตัวอย่างมาแค่4ข้อจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ฉะนั้นเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะตอนนี้แค่ให้แค่4ข้อนะลูกมาขั้นปฏิบัติกิจกรรมของเราแล้วอุปกรณ์คุณครูให้ไว้ที่โต๊ะแล้วนะคะสำหรับเพื่อนปลายทางนะคะอาจจะใช้กระดาษ A4 ก็ได้นะคะบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะฝากกำกับดูแลให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนค่ะระดมความคิดนะคะวิธีการบำรุงรักษาของเล่นนะคะว่าจะเล่นได้ยังไงนะคะคุณครูขอเสริมด้วยค่ะว่าขอประโยชน์ของเล่นด้วยนะคะเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีให้4ข้อใช่ไหมคะให้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือเพิ่มอะไรคะลูกเพิ่มอะไรนะประโยชน์ของเล่นได้ไหมลูกได้ไหมคะเสียงเบามากเลยเพื่อนปลายทางเราเสียงดังมากเลยค่ะเพื่อนต้นทางคะอย่าให้เสียงเบากว่าเพื่อนปลายทางค่ะทำได้ไหมคะลูก
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะนักเรียนจะเขียนเป็นแผนผังความคิดหรือจะเขียนเป็นข้อๆหรือจะออกแบบยังไงก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยค่ะคุณครูให้เวลา15นาทีนะคะ

0: จากที่เท่าคุณครูเดินสังเกตดูตอนนี้นะคะโอ้โหผลงานของเราอ้าวตอนนี้ค่ะตอนนี้ทุกคนปิดปอกสีก่อนลูกเอาเก็บสีค่ะเก็บสีอย่างกลุ่ม2ปรบมือ1ครั้งโอ้มีคนเดียวกลุ่ม2ไปไหนกลุ่ม2ไปไหนอ้าววางค่ะลูกอ้าววางสีไว้ที่โต๊ะเราเลยค่ะต่อไปตอนนี้ให้เพื่อนในกลุ่มของเราเท่าที่ดูแล้วงานไม่สำเร็จนะคะจะดูมีเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นของกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4เนี่ยคือเสียเวลาในเรื่องของการล้างข้อความก่อนนะคะเอาไหนกลุ่ม4ค่ะนำเสนอนิดนึงค่ะลูกตรงโต๊ะได้เลยค่ะลูกอ้าวหยิบไม้นะคะอ่านได้เลยค่ะลูกอ่านได้เลย
1: ทำความสะอาดจัดเก็บให้เป็นที่เล่นให้ถูกวิธี
0: ตอนนี้ได้3ข้อใช่ไหมคะกลุ่มอื่นๆคือเขียนข้อหนึ่งแล้วก็คือเนื้อหาเนี่ยเยอะมากนะคะฉะนั้นคุณครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำเป็นแผนผังความคิดเนี่ยเราอาจจะคือทำไมลูกจับประเด็นสำคัญสำคัญเหมือนที่กลุ่ม4เขาทำนะคะเขาก็จะบอกทำความสะอาดเฉยๆแต่บางกลุ่มคือทำไมลูกนักเรียนลอกจากใบความรู้เลยว่าทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาโอ้โหยาวไปนิดนึงเราจับประเด็นมาเฉยๆนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นแก้ตัวโดยทำไมลูกนำกลับไปทำในช่วงพักกลางวันของวันอื่นนะคะแล้วค่อยนำมาส่งคุณครูนะคะอ้าวทีนี้ค่ะสะท้อคิดขอกลุ่มละ1คำตอบนะคะกลุ่มละ1คำตอบค่ะถ้าเราไม่ดูแลรักษาของเล่นหรือเล่นผิดวิธีจะเกิดผลยังไงเอามือลงทุกกลุ่มได้ตอบค่ะไปที่กลุ่มที่1นี่ตอบมาก่อนตลอดขอเป็นกลุ่ม5ก่อนค่ะกลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3และกลุ่ม2กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม5ลูก

0: ทำให้ของเล่นเสียหายได้ครับ
1: ทำให้ของเล่นเสียหายนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม4ค่ะ
2: ของเล่นอาจจะไม่ดีครับ
1: ของเล่นอาจจะไม่ดีหรือไม่สมประกอบนะคะต่อไปกลุ่ม3ค่ะ
3: ของเล่นอาจจะพังได้ครับ
1: กลุ่ม2
4: ของเล่นอาจจะเล่นไม่ได้ครับ
1: ค่ะต่อไปกลุ่ม1ค่ะ
5: ของเล่นอาจพังได้ค่ะ
1: อะไรนะลูกขออีกทีค่ะ
5: ของเล่นอาจพังได้ค่ะ
1: ของเล่นอาจจะพังได้นะคะก็คือถ้าเราไม่ดูแลรักษาของเล่นนะคะหรือเล่นผิดวิธีเด็กๆจะไปสนใจที่ตัวของเล่นว่าของเล่นอาจจะเสียหายหรือของเล่นอาจจะพังได้แต่เด็กๆลืมคิดไปว่าถ้าเราเล่นผิดวิธีแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ต้องพึงระวังไว้ด้วยนะคะว่าอย่างน้อยแล้วถ้าของเล่นเสียหายเราอาจจะแค่สูญเสียเงินในการซื้อของเล่นใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นผิดวิธีอาจจะบาดเจ็บต่อร่างกายของเราได้นะคะหรืออาจจะสูญเสียอวัยวะของร่างกายได้อันนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะการบำรุงรักษานะคะและการซ่อมแซมของเล่นนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยืดอายุของเล่นให้ใช้งานนะคะของเล่นนั้นได้นานขึ้นนะคะและทำให้ปลอดภัยในการเล่นด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะคะคือการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นนะคะแต่จะเป็นครั้งที่สองนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งหน้านะคะคุณครูขอของเล่นคนละ1ชิ้นนะคะขอแค่1ชิ้นพอนะคะแล้วก็ใบความรู้นะคะเรื่องการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นครั้งที่1ก็คือใบงานโทษนะคะใบความรู้ในวันนี้นะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของครูนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดของคอร์ส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Reung Sak. You can call me Teacher Pam.สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะครับและวันนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับพบกับทิชปาล์มเช่นเคยครับและวันนี้นะครับทิชปาล์มเตรียมอะไรมาให้นักเรียนเรียนรู้นั้นเรามาดูกันที่หน้าจอกันเลยครับ Look at the picture students นักเรียนครับนักเรียนเห็นอะไรบนภาพนี้บ้างภาพบนภาพนี้ครับเขาทำอะไรกันอยู่เขานั่งกันอยู่ใช่ไหมครับเขาอยู่ที่ไหนนักเรียนลองเดาดูซิว่าสถานการณ์ในโรงเรียนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเรียนกันในเรื่อง around school 1 around school 1มีความหมายว่าอย่างไรบ้างใครรู้ around มีความหมายว่ารอบรอบนั่นเองครับรอบรอบรอบรอบอะไรครับรอบรอบโรงเรียนของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องราวนี้ที่ชั้นปาล์มนะครับเตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเรามาดูกันเลยครับอย่างแรกที่นักเรียนจะต้องทราบนะครับว่าจุดประสงค์ในการเรียนรู้แต่ละครั้งของเราถ้านักเรียนเรียนจบไปแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างนักเรียนจะทราบเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับหรือเกี่ยวกับประโยคเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนกันวันนี้นะครับเรายังจะย้อนไปทบทวนเรื่องราวเก่าๆที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วแต่ที่เชื่อปาล์มคิดว่ายังมีบางคนอาจจะลืมไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับว่าแต่ละวิชานั้นออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันต่อไปนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์และประโยคที่เข้าใจได้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของประโยคเกี่ยวกับวิชาเรียนได้นะครับและนักเรียนจะได้ฟังบทความข้อความและระบุข้อมูลได้นั่นเองครับนักเรียนจะได้ถามตอบในช่วงที่เรา

0: อะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้มาดูกันเลยนักเรียนครับออกเสียงพร้อมกันนักเรียนต้นทางและปลายทาง subject
1: subject
0: subjects
1: subject
0: มีความหมายว่าอย่างไรนะครับ
1: ว
0: ิ
1: ชา
0: วิชานั่นเองครับวิชาต่างๆนั่นเองครับที่เราเรียนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาดูกันเลย start with
1: ใช่
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับวิชาอะไรเอ่ยวิชาภาษาไทยนั่นเองครับต่อไป
1: English
0: นักเรียนปลายทางนะครับสามารถออกเสียงตามทีเชอร์ได้เลยนะครับไปดูกันต่อเลย วิชาอะไรนะครับ
1: Music
0: Very good Music
1: Music
0: วิชาอะไรครับวิชาดนตรีนั่นเองครับต่อไปเลยนักเรียนหลายคนชอบวิชานี้นะครับวิชาศิลปะนั่นเองครับออกเสียงว่า art ต่อไปเลยนะครับ
1: PE
0: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเลยครับเป็นวิชาสั้นๆนะครับออกเสียงว่าPE โอเคเป็นวิชาอะไรเอ่ย
1: พ
0: ละศึกษานะครับต่อไปครับ
1: Math
0: วิชาอะไรครับ
1: คณ
0: ิตศาสตร์ไหนใครชอบวิชานี้บ้างว้าวเต็มไปหมดเลยต่อไปไปดูกันต่อเลยครับวิชาอะไรเอ่ยอันนี้ใครชอบวิชานี้บ้างเกี่ยวกับการทดลอง
1: science
0: ต่อไปนะครับวิชาอะไรเอ่ยนักเรียนออกเสียงเลยใครจำได
1: ้
0: เก่งมากๆเลยเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาวแต่นักเรียนออกเสียงได้อย่างถูกต้องเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับ social studies เป็นวิชาอะไรครับ
1: สังคม
0: ศึกษานั่นเองครับเอาละครับschool subjects ก็คือวิชาที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยนะมีอะไรบ้าง
1: ใช่
0: English
1: Math
0: ทั้งหมดเรามีกี่วิชาครับตอนนี้ที่บุอยู่บนหน้าจอ8วิชาโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับมีวิชาอื่นๆแทรกขึ้นมานะครับสามารถถามคำศัพท์กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าวิชานี้ออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษไหนใครอยากรู้บ้างอย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์เรามีเรียนไหมครับนักเรียนได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไหมครับเดี๋ยวทีเชอร์สอนเพิ่มให้นะครับวิชาประวัติศาสตร์ออกเสียงว่า
1: history
0: นักเรียนสามารถบอกได้เลยครับว่าวิชาประวัติศาสตร์ออกเสียงว่า history โอเคออกเสียงอีกรอบหนึ่งครับ one more time
1: history
0: โอเคไปดูกันเลยว่า2คนนี้เขาสนทนากันในเรื่องอะไรนักเรียนลองเดาดูครับมีคนบอกว่าเธอชอบวิชานี้ไหมถูกต้องไหมเรามาดูกันถูกต้องนะครับเขาบอกไว้ว่าเขาถามว่าที่เชยขอทบทวนหน่อยครับว่าการออกเสียงคำถามนี้นักเรียนจะออกเสียงว่าอย่างไรออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องครับ 3, 2, 1
1: Do you like English
0: เป็นเสียงสูงใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับ
1: Do you like English
0: เดี๋ยวที่เชยจะถามบ้างให้ที่เชยเป็นคนถามครับEverybody, do... ขออาสาสมัครดีกว่าใช้ไมค์นาวาก่อนนาวา Do you like English?
2: Yes, I do.
0: Very good. เก่งมากๆเลยนั่งลงครับขออาสาสมัครอีกคนนึงต้องกล้าเป็นคนถามแล้วกันถามสกิดก็ได้ครับ

0: 3, 1.
1: Do you like English?
2: Yes, I do.
0: โอเคถามกลับบ้างครับ
2: Do you like English?
1: Yes, I do.
0: โอเคทุกคนครับที่จะถามต่อครับว่าสมมุติว่าเด็กๆไม่ชอบวิชานี้นักเรียนจะตอบว่าอย่างไรครับ No, I don't. โอเคนี่ครับถ้าเราชอบนะครับถูกใจว่าเราชอบวิชาภาษาอังกฤษเราก็ตอบไปเลยครับว่า Yes, I do. แต่ว่าถ้าไม่ชอบล่ะครับ
3: No,
0: I don't. นักเรียนสามารถเอาไปตอบคำถามนะครับว่านักเรียนชอบวิชาเหล่านี้หรือเปล่าต่อไปครับเป็นวิชาอะไรเอ่ยออกเสียงพร้อมกันครับ
3: Do you like Thai?
0: Again, please.
3: Do you like Thai?
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะถามบ้างเตรียมคำตอบไว้นะครับเมทัน stand up please do you like Thai
2: yes I do
0: อีกรอบหนึ่งครับ
2: yes I do
0: โอเคเมทันเลือกหนึ่งคนตอนนี้ให้เมทันถามโอเคดีมากเลยเปลี่ยนคนแล้วต่อไปเดี๋ยวมาฟังเพื่อนตอบกันเมทันถามเลยครับ
2: Do you like Thai?
4: Yes, I do.
2: Do you like Thai?
4: Yes.
2: Yes, I do.
0: เดี๋ยวน้องน้องขอเสียงสูงหน่อยนะครับ Do you like Thai?
2: Do you like Thai? Yes, I do.
0: โอเค sit down นั่งลงได้ครับต่อไปเตรียมตัวนะครับให้นักเรียนเป็นคนตั้งคำถามกับทีเชอร์ถามคำถามคำถามนี้พร้อมกันทั้งห้องเลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยครับช่วยกันตั้งคำถามนี้ให้กับทีเชอร์ปามนะครับ3 2 1
3: Do you like social studies?
0: No, I don't. I like English. โอเคทีเชอร์ถามนักเรียนบ้างทีเชอร์ถามกลับบ้าง Do you like social studiesVery good เก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถเปลี่ยนตรงชื่อวิชาเป็นวิชาอื่นนะครับในการตั้งคำถามนะเอาล่ะครับต่อไปยังจำได้ไหมครับเรามีอีกหนึ่งประโยคคำถามในการถาม sit properly โอเคเป็นคำถามนี้ครับ What is your favorite subject? What is your favorite subject?เขาถามว่าอย่างไรใครรู้บ้างวิชาอะไรที่คุณชื่นชอบเดี๋ยวเรามาดูกันตอบเลยสมมุติว่าให้นักเรียนตอบนะครับโดยใช้ประโยคว่าอะไรนักเรียนจะต้องตอบว่า my favorite subject is Thai ออกเสียงพร้อมกันครับนักเรียนปลายทางช่วยกันทบทวนด้วยนะครับประโยคคำตอบนี้ my favorite subject is ThaiMy favorite subject is Thai. 3, 2, 1.
3: My favorite subject is Thai.
0: โอเคมาเดี๋ยวทีเชอร์จะถามบ้างเอา Snail stand up please Snail what is your favorite subject?
2: My favorite subjectis Thai
0: โอเคน้องชอบชื่นชอบวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับอาร์เซนอลเลือกมา1คนแล้วก็ถามต่ออันนี้ตอบตามความจริงได้เลยนะตอบเป็นวิชาที่หนูชื่นชอบจริงๆถามครับ
2: What is your favorite subject?
4: My favorite subject is English
0: เดี๋ยวเซนอลออกเสียงคำถามตามทีเชอร์ใหม่อีกทีนะWhat is your
2: What is your
0: favorite
2: favorite
0: subject
2: subject
0: What is your favorite subject
2: What is your favorite subject
0: เอา favorite เนี่ยเป็น2พยางค์พอ favorite ออกเสียงพร้อมกันก่อนทุกคนเลย favorite
3: favorite
0: favorite What is your favorite subjectโอเค Snail ตั้งคำถามอีกรอบหนึ่งครับ

0: is your favorite subject?
1: My favorite subject is English.
2: Very good. ให้สกิดถามครับแล้วก็เลือกมาหนึ่งคนได้ครับได้ใช้ไมค์ตัวเดียวกันได้เลยถามครับ
1: What is your favorite subject?
0: My favorite subject is English. What's your favorite subject?
2: What is your favorite subject?
0: What is your favorite subject?
1: My favorite subject is English.
2: Okay. เด็กๆครับเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้บอกว่าคำว่า favorite ออกเสียงกี่พยางค์ครับ2พยางค์ไหนลองออกเสียงพร้อมกัน favorite
3: favorite
2: favorite ไม่เอา favorite อะไรแบบนี้นะครับ favorite
3: favorite
2: โอเคไปต่อเลยเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะแล้วนักเรียนตอบด้วยประโยคที่ทีเชอร์จะขึ้นวิชาให้นะครับWhat is your favorite subject? พูดพร้อมกันเลย
3: English.
2: Okay. What is your favorite subject?
3: My favorite subject is music.
2: Okay, ดังๆเลยนะ What is your favorite subject?
3: My favorite subject is art.
2: What is your favorite subject?ขอเป็น favorite ครับอีกทีหนึ่งครับ What is your favorite subject?
3: My favorite subject is reading.
2: โอเคตอนนี้ให้นักเรียนตั้งคำถามบ้างแล้วเดี๋ยวทีเชอร์เป็นคนตอบเองทุกคนตั้งคำถามครับ
3: What is your favorite subject?
2: My favorite subject is math. ต่อเลยครับถามเลยMy favorite subject is science. Okay, ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้กรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1ตั้งคำถามกรุ๊ป2เป็นคนตอบนะครับ3 2 1ดังๆเลยนะ
4: What is your favorite
2: subject? กรุ๊ป2โอเคกรุ๊ป3อยู่ไหนเอ่ยกรุ๊ป4เป็นคนถามครับกรุ๊ป4เป็นคนตอบด้วยประโยคนี้3 2 1
3: What is your favorite subject
2: กรุ๊ป4ครับตอบเลย
3: My favorite subject is social science
2: โอเคตั้งคำถามให้กรุ๊ป5ตอบมั่งครับ3 2 1ไปตอบเลยครับอะไรนะครับชอบวิชาอะไรนะไทยเหรอขออีกรอบหนึ่งครับพร้อมกันโอเค very good ไปดูกันต่อเลยเด็กๆครับเรามาดูกันเดี๋ยวทีเชอร์จะฝึกทักษะการอ่านนั่นเองครับวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกอ่านนะครับเด็กๆครับดูที่ชื่อเรื่องว่า Tom's School ออกเสียงพร้อมกันครับ Tom's School นักเรียนคิดว่าชื่อเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไร
5: โรงเร
2: ีย
5: นของ
2: ใครครับ
5: Tom.
2: โรงเรียนของทอมนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักทอมกันนะครับว่าทอมเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนใดแล้วก็มีลักษณะในโรงเรียนนั้นอย่างไรนั่นเองครับเด็กๆดู
5: Hello,
2: ครั้งนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์ด้วยแต่ว่าครั้งนี้ทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟังก่อนฟังทีเชอร์1รอบก่อนนะครับแล้วให้นักเรียนได้ออกเสียงตามนะ3 2 1
5: Hello my name is Tom
2: เด็กๆอ่านในใจตามทีเชอร์เดี๋ยวทีเชอร์อ่านออกเสียงให้ฟังรอบแรกไม่ต้องอ่านตามนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับค่อยๆดูไปทีละคำนะครับว่าทีเชอร์อ่านถึงไหนแล้วนะครับ3 2 1
6: Hello my name is Tom I study in Pratom

0: to at Yanjai School. My school is small. There are 5 classrooms. There are teachers, students, and a janitor. My teacher's name is Miss Kimmy. I go to school at 7 o'clock in the morning. I study Thai and math. In the afternoon, I study music and art. At noon, I read, listen to music, and watch TV. At the library, I can speak, read, and write. I love Thai. I love my school.
1: เด็กๆครับจากที่นักเรียนได้ฟังทีเชอร์อ่านและนักเรียนได้ดูตามทีเชอร์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นักเรียนจับประเด็นได้ว่าทีเชอร์พูดถึงเรื่องราวของใครอยู่ครับ
2: ทอมคร
1: ับ เป็นเรื่องราวของทอมและทอมเขาเรียนอยู่ชั้นใดชั้นไหนนักเรียนสามารถดูตามได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยพูดถึงใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันทอมใช่ไหมครับแล้วทอมเรียนอยู่ปออะไรเอ่ย
2: ป.2
1: ประถมชูป.2แล้วเขาเรียนอยู่ที่ไหนครับ
2: โรงเร
1: ีย
2: นเย
1: ็
2: นใจ
1: โรงเรียนเย็นใจเย็นใจสกูลนั่นเองครับแล้วมาดูกันต่อเลยนักเรียนจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้าง
2: โรงเรียนเล
1: ็
2: ก
1: เป็นโรงเรียนที่เล็กใช่ไหมครับถูกต้องโรงเรียนของเขาเป็นโรงเรียนที่เล็กเขามีกี่ห้องนะครับ
2: ม
1: ี5ห้องใช่หรือเปล่าต้องครับ5 classroom และอย่างไรต่อครับ
2: ม
1: ี
2: คุณคร
1: ูมีใครบ้างเอ่ยม
2: ี
1: คุณครูมีหลายคนไหมมีมากกว่า1คนไหมครับเพราะอะไรเอ่ย
2: ม
1: ีเอสนั่นเองครับแล้วก็มีนักเรียนแล้วมีใครอีกคนหนึ่งครับ
2: เจเนเ
1: ตอร์เจเนเตอร์เนี่ยมีกี่คนเอ่ย
2: 1คน
1: มีเจเนเตอร์เพราะว่าพานโรมี1คนนะครับแล้วไงต่อครับแล้วคุณครูของเขาล่ะครับชื่อว่าอะไร
2: ม
1: ิ
2: สค
1: ิ
2: มม
1: ี่มิสคิมมี่แล้วเขาตื่นเขาไปโรงเรียนถึงกี่โมงครับ7 o'clock ในตอนเช้านะในตอนเช้าเนี่ยเขาไปถึงโรงเรียนตอน7โมงแล้วอย่างไรต่อครับเขาเรียนวิชาอะไรบ้างครับ
2: ภาษาไทย
1: แล้วก็มีวิชาอะไรอีก
2: ค
1: ณิตศาสตร์นะครับแล้วช่วงบ่ายล่ะครับช่วงบ่ายเขาเรียนอะไรบ้าง
2: ดนตร
1: ีและศิลปะนั่นเองครับช่วงบ่ายนะในตอนบ่ายเขาทำอะไรบ้างครับเขาอ่านใช่ไหมครับ read แล้วก็มีอะไรอีก listen to music นักเรียนได้ยินคำนี้นักเรียนคิดว่าเขาทำอะไรครับ listen to music ถูกต้องครับฟังเพลงแล้วก็อะไรอีกครับ watch
2: tv
1: สามารถดูทีวีได้แล้วก็ไงต่อเขาดูทีวีที่ไหนครับ library ใครทราบบ้าง library
2: ห
1: ้องสมุดนั่นเองครับเขาสามารถดูทีวีแล้วก็ฟังเพลงได้อ่านหนังสือได้ต่อไปครับเขาสามารถมีความสามารถอะไรบ้าง I can speak เขาสามารถพูดได้นะครับแล้วก็อ่านและก็เขียนได้พูดอ่านและเขียนได้แล้วเขาชอบอะไรครับชอบวิชาอะไรเอ่ยเขารักวิชาภาษาไทยนะครับแล้วก็เขารักอะไรอีกเขารักโรงเรียนตอนนี้ให้เด็กๆต้นทางและนักเรียนปลายทางต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันอ่านประโยคนี้อีกสักหนึ่งครั้งอ่านแบบออกเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกับทีเชอร์เลยไหมหรือว่าให้เรียนอ่านเองอ่านเองหรืออ่านเองหรืออ่านพร้อมโอเคงั้นทีเชอร์จะให้นักเรียนต้นทางอ่านพร้อมๆกับนักเรียนปลายทางนะถ้าพร้อมแล้วทีเชอร์ขอตัวแทนแต่ละกลุ่มถือไมค์และใช้ไมค์ในการออกเสียงนะและอ่านพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหม

0: โอเคถ้าพร้อมแล้วทุกคนเลยนะครับอ่านออกเสียงดังๆพร้อมกันนะครับ3 2 1
1: Hello, Hello my name is Tom
0: ดังๆเลยครับทุกคนเลย
1: I study in Pratham 2 at Yenjai School My school is smallThere are five classrooms. There are teachers, students, and janitors.
0: ทุกคนออกเสียงดังๆครับ
1: My teacher's name is Miss Kimmy. I go to school at 7 o'clock. In the morning, I study Thai and math. In the afternoon, I study music and art at noon.I read, listen to music, and watch TV at the
0: library.
1: I can speak,
0: read, and write.
1: I love Thai. I love my school.
0: โอ้โหตบมือให้ตัวเองครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถอ่านได้เรียบร้อยแล้วนักเรียนเข้าใจความหมายของบทความเหล่านี้หรือเปล่าครับเข้าใจในเนื้อเรื่องแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปทำ less practice กันนะครับซึ่งในเรื่องราวที่ที่เชิญเตรียมมาสำหรับ less practice นั้นเป็นเรื่องราวของอีกคนหนึ่งเดี๋ยวขอทบทวนก่อนเมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้ในเรื่องของใครไปครับทอมเป็นโรงเรียนของทอมนะครับว่าเขามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่หรือเล็กครับ
2: เล
0: ็กนั่นเองครับแล้วมีคุณครูมีนักเรียนแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งครับนักการพันโรงแล้วก็นักเรียนทราบว่าเขามาโรงเรียนกี่โมงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นไหมครับเดี๋ยวทีเชอร์ขอย้อนไปก่อนนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเรื่องราวในบทความนี้เรามีเรื่องราวที่เราเรียนกันมาในทุกๆเรื่องเลยพอทราบไหมมีทั้งเรื่องอะไรครับมีทั้งเรื่อง
2: อาช
0: ีพห้องเรียนของเราอาชีพมีเป็นเรื่องการเวลาด้วยแล้วก็ไม่ได้อีกครับช่วงเวลาวิชาเรียนนี่คือการนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องราวที่เราเรียนกันมาแล้วหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่า Let's practice ของเราที่จะปามเตรียมเรื่องของใครมาเด็กๆครับนำใบงานที่18ขึ้นมาเปิดได้เลยครับเป็นเรื่องราวของส้มสกูลเป็นเรื่องราวของใครครับ
2: ส้ม
0: เดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้ทำความรู้จักกับส้มนั่นเองครับบทความที่เตรียมมานะครับคำสั่งเขาบอกไว้ว่า read and answer the questions ให้นักเรียนนะครับอ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามแต่ครั้งนี้ทีเชอร์ฟาร์มจะไม่อ่านให้นักเรียนฟังแล้วนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านดูในใจนะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างคล้ายๆกันเพียงจะเปลี่ยนแค่ข้อมูลบางส่วนแค่นั้นเพื่อให้นักเรียนได้ไม่สับสนมากนะครับฝากคุณครูปลายทางด้วยนะครับแนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมใบงานที่18เรื่องส้มสกูลด้วยนะครับนักเรียนเตรียมขึ้นมาทุกคนหรือยังครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเตรียมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบนหน้าจอก่อนอีกครั้งหนึ่งครับ Everybody look at me pleaseโอเคหันมามองที่ทีเชอร์เป็นเรื่องราวของใครครับทีเชอร์เตรียมเรื่องราวของส้มมาเนื้อหาค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าทีเชอร์มีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองทดสอบอ่านในใจกันก่อน นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับก่อนที่จะทำกิจกรรมนี้ให้นักเรียนอ่านในใจและไปตอบคำถามเหล่านี้ครับมาดูนะครับคำถามแรกที่เชิญให้เตรียมมานะครับทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่เป็นจริงและช่องที่ไม่เป็นจริงถ้านักเรียนเห็นเนื้อหาที่ทีเชอร์เตรียมมานั้นจริงให้ติ๊กถูกไปแต่ว่าถ้าไม่จริงก็ให้ติ๊กถูกไปที่ช่อง false นั่นเองครับนักเรียนดูช่องนี้ครับถ้าจริงเราจะติ๊กไปที่ช่อง true ถ้าไม่จริงและเป็นข้อมูลที่ไม่จริงจะติ๊กถูกไปที่ช่อง false เพราะฉะนั้นคำว่า true or false ก็คือจริงหรือไม่จริงนั่นเองครับมาดูอันแรกกันยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เขาถามไว้ว่าอย่างไรครับข้อที่1เขาถามว่าส้ม is a student at น้ำใส school ส้ม is a student at น้ำใส school คำถามนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าส้มเนี่ยเป็นใครครับเป็นนักเรียนที่โรงเรียนน้ำใสจริงหรือไม่นักเรียนไปดูที่เนื้อเรื่องกันครับว่าส้มเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนน้ำใสจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับนักเรียนเห็นคำว่าน้ำใสไหมครับนักเรียนจะมีแบบฝึกหัดของตนเองนะครับนักเรียนสามารถขีดเขียนได้เลยนะครับที่ทีเชอร์เคยสอนไปของส้มนั่นเองครับประถม3โรงเรียนน้ำใสสคูลนี่ครับเราเจอข้อมูลนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ติ๊กถูกไปที่ช่องไหนครับ True or Falseติ๊กถูกไปที่ช่องไหนครับ True ถ้าข้อมูลนั้นเป็นจริงถ้าข้อมูลนั้นไม่เป็นจริงให้ติ๊กถูกไปที่ช่อง False นั่นเองครับข้อที่1เขาถามไว้ว่าส้ม is a student at น้ำใส school ใช่หรือไม่
3: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นแล้วจะติ๊กถูกไปที่ช่อง True or False
3: True
0: ดังๆครับ
3: True
0: โอเคครับถูกต้องแล้วถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับฝากคุณครูปลายทางด้วยครับกิจกรรมนี้ค่อนข้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อนฝากคุณครูแนะนำและก็ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ว่าเขาว่าข้อมูลที่ทิชเชอร์เตรียมมาให้นั้นเป็นอย่างไรและให้นักเรียนตอบตามความจริงเลยนะครับ

ช่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าอะไรลูก she studies คือเรียนนะเขาเรียนหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ไปฟังใช่ครับข้อไหนเออนี่เหรอเขาถามว่า she studies music เขาเรียน

I read ฟังที่ไหน

เสร็จหรือยังลูกข้ออะไรแล้วคะต่อไปข้ออะไรลูกข้อ4เหรอเขาถามว่าเขาเรียนมิวสิกที่ห้องสมุดใช่หรือไม่ห้องสมุดหนูดูคำว่าห้องสมุดนะแล้วหนูดูว่าเขาไปทำอะไรเขาไปทำอะไรบ้างที่ห้องสมุด

เป็นไงบ้างเขาไปเรียนดนตรีที่ห้องสมุดใช่หรือไม่เปิดไปหน้านั้นโอเคเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้อ่ะข้อที่3เหรอคะMiss Yupin ใจดี is her teacher ครูของเขาชื่ออะไร

ช่ไม่ไม่ใช่อีกบรรทัดหนึ่งใช่ไหมใช่ครูเขาไหมเนี่ยใช่ชื่อเดียวกันไหมใช่ก็ต้องตอบว่า

็จไหมข้อสุดท้ายเขาถามว่าน้ำใส school is small small นี่เล็กหรือใหญ่ลูก

เมนเปิดไปหน้านั้นก่อนโอเคเดี๋ยวเขาถามเหรอ

20 student in mẹ ơi ใช่ป่ะ20อะไรครับอันนี้เขาถามว่าอะไรไอ้เขาบอกไว้ว่าอะไรข้อมูลนี้มี20ทั้ง20อะไรเออเทรนตี้อะไรใช่ต้องดูดีๆ

0: ดูดีๆดูข้อ2ดีๆอะช่วยกันดูเนี่ยข้อ2ต้นฐานที่ทำเหมือนกันดูนะว่าข้อ2เขาบอกว่าอะไรครับ There are 20 students in the classroom ตรงไหนชี้ให้ที่ช่วยดูหน่อยว่าแล้วมัน20อะไรครับอันนี้20อะไรอันนี้เลือกมาสักหนึ่งครับเลือกอันนี้นะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะอะไรโอเคเด็กๆทำเสร็จกันทุกคนแล้วนะครับทำเสร็จกันทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนจะทำข้อมูลได้ everybodyEverybody time is up โอเคครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้หมดเวลาในการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันโดยการที่เราจะมาดูข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนดูตามทีเชอร์นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประโยคกันเลยครับโอเคออกเสียงพร้อมที่จะปามได้ไหมครับทีละบรรทัดนะ3 2 1 Hello เด็กๆมาอ่านพร้อมกันครับ Hello my name is Som Hello my name is Som I study in Prathom 3 I study in Prathom 3 at ที่ไหนครับน้ำใสสกูลโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนน้ำใสนะครับโรงเรียนน้ำใสจากนั้นบรรทัดต่อไป My school is big โรงเรียนเขามีขนาดเล็กหรือใหญ่ครับ
1: ใหญ่
0: โอเค There are 20 classrooms There are 20 classrooms เขามีห้องเรียนกี่ห้องเรียนครับโรงเรียนนี
1: ้
0: 20 classrooms เท่าไหร่ครับ20ห้องเรียนนั่นเองครับ20ห้องเรียนเลยจากนั้น there are teachers students and a janitor เขามีคุณครูนะครับนักเรียนแล้วก็มีนักการพันโรงด้วยมาดูที่คุณครูของเขาชื่ออะไรมาดูกัน my teacher's name is miss ยุภาใจดีมิสยุภาใจดีเป็นใครครับเป็นชื่อของใครเอ่ยคุณครูของเขานะครับ and Mr. สามารถวิทยา is the school director เด็กๆครับดูประโยคนี้ school director คือผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนของเขาชื่ออะไรครับ

0: นายสามารถวิทยานั่นเองครับเป็นใครครับคนที่ชื่อสามารถวิทยานี่เป็นใครเอ่ยผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองครับต่อไป I go to school at 7 o'clock เขาตื่นกี่โมง7โมงเช้า In the morning I study Thai EnglishScience and math in the lab rooms เขาเรียนวิชาเหล่านี้ที่ไหนนะครับ lab room ห้อง lab นั่นเองครับห้อง lab อันนี้นะต่อไป in the afternoon ช่วงไหนแล้วครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายเขาทำอะไรบ้างเด็กๆช่วงบ่ายนะ I study music art social study and PE เขาเรียนวิชาอะไรบ้างครับมาดูกันอีกทีหนึ่งเขาเรียนวิชาอะไรบ้างครับ music โอเคช่วงบ่ายนะเขาเรียนดนตรีศิลปะสังคมและพละศึกษาต่อไปช่วงบ่ายเขาทำอะไรบ้างเด็กๆช่วงบ่ายเขา I read listen to music and watch TV ที่ไหนเอ่ย The library ที่ไหนครับห้องสมุดนั่นเองครับ I can speak read and write I love English นี่ข้อมูลสำคัญของเขาเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษ I love my school โอเคนักเรียนได้ข้อมูลเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำถามที่เราจะใช้ข้อมูลที่เขาให้มานักเรียนจะตอบได้หรือไม่มาดูกันเลยข้อที่หนึ่งเขาถามไว้ว่าส้ม is a student atน้ำใส school at น้ำใส school ใช่หรือไม่ส้มเป็นนักเรียนโรงเรียนน้ำใสใช่หรือไม่ครับ
1: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ครับ
1: ใช
0: ่true very good ต่อไปครับ there are 20 students ข้อมูลอยู่ตรงนี้ครับ there are 20 students คำถามนี้เขาบอกว่าอะไรมีนักเรียน20คนในห้องเรียนใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ใช่และจำนวนที่เป็น20เนี้ยมันเป็นจำนวนของอะไรครับ20 classroom เพราะเขาเป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว true or false false นั่นเองครับจริงๆมันต้องเป็น20 classroom นั่นเองครับในข้อมูลต่อไปครับ number 3 Miss Yupin ใจดี is her teacher คุณครูยุพินใจดีเป็นครูของเขาใช่หรือไม่
1: ไม่ค่ะ
0: ทำไมถึงไม่ใช่ครับ
1: ย
0: ุอะไรเอ่ยข้อมูลก็คือครูยุพานั่นเองครับยุพาครูยุพานามสกุลอะไรเอ่ยครูยุพาใจดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ true or false
1: false
0: โอเคต่อไป number 4 she study music in the library เขาเรียนที่ไหนครับเขาเรียนวิชามิวสิกที่ไหนเอ่ยTrue or false?
1: False
0: ครับเพราะว่าเขาไปห้องสมุดเขาไปเพื่ออะไรเอ่ยเขาไม่ได้ไปเรียนดนตรีเขาไปฟังดนตรีที่นั่นนะครับต่อไปครับน้ำใส school is small น้ำใส school is small ใช่หรือไม่ small นี่เล็กหรือใหญ่ครับแล้วโรงเรียนน้ำใสในข้อมูลเขาเป็นโรงเรียนที่เล็กหรือใหญ่เป็น big school นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เป็นข้อมูลที่ false นั่นเองครับเอาละครับนักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะ นักเรียนตรวจเรียบร้อยหรือยังเอ่ยตรวจเรียบร้อยหรือยังครับตรวจกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยในช่วง wrap up ของเราวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรบ้างครับวิชาต่างๆเป็นการเรียนรู้ข้อมูลเก่านะครับว่าเราเรียนกันไปในเรื่องวิชาต่างๆที่ใช้เรียกในโรงเรียนนะครับเป็นภาษาอังกฤษเรามาดูกันครับ skill subjects ของเราเริ่มที่วิชานี้วิชาอะไรเอ่ยสะกดอย่างไรครับต่อไป
1: E-N-G-L-I-S-H
0: ดังๆได้เลยใช้ไมค์ได้ครับนะครับไปต่อเลยวิชาที่2คืออะไรนะครับวิชาอะไรเด็กๆทุกคน
2: English
0: สะกดอย่างไร
2: E-N-G-L-I-S-H English
0: เก่งมากต่อไปวิชานี้วิชาอะไรครับสะกดอย่างไรครับ
1: M-A-T-H
0: เก่งมากเลยขนาดทีเชอร์ไม่ได้มีตัวอักษรขึ้นให้นะอันนี้วิชาอะไรเอ่ย
1: Music
0: M-U-S-I-C ต่อไปวิชานี้สั้นๆ
1: A-R-T
0: Art โอเคแล้ววิชานี้ครับยาวหน่อย
1: S-O-C-I-A-L
0: S-T-U-D-I-E-S ต่อไป Science
1: S-C-I-E-N-C-E
0: โอเคและต่อไปวิชานี้สั้นมากเลยเมื่อนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าแต่ละวิชาสะกดอย่างไรทีเชอร์อยากให้นักเรียนได้ฝึกสะกดคำด้วยการที่นักเรียนไปวาดแผนภูมิลงในสมุดนะครับแผนภูมิรูปภาพนี้นักเรียนสามารถวาดสัญลักษณ์ของวิชานั้นๆและก็เขียนคำศัพท์ของวิชานั้นเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะครับนักเรียนต้องฝึกทำนะครับเราจะได้มีแผนภูมิรูปภาพอยู่ในความคิดของเรานะครับเพื่อที่เราจะจำคำศัพท์ได้อย่างยาวนานนะครับเอาละครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะครับเป็นเรื่อง around school 2ครั้งนี้นะครับจะไม่ใช่เรื่องรอบๆโรงเรียนของคนอื่นแล้วต่อไปเป็นเรื่องเรียนเกี่ยวกับรอบๆโรงเรียนของตัวเราเองนั่นเองครับนักเรียนนะครับไปเตรียมหาข้อมูลมาเลยนะครับว่าแต่ละสถานที่แต่ละห้องเรียนของนักเรียนนั้นมีสถานที่ใดบ้างเพื่อที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็เขียนข้อมูลบอกเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy your lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมาก
0: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
0: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ

0: ชัยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิสโอ

0: ราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
2: ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: พลัง

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางน่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้ให้กลับไปอ่านใบความรู้มาล่วงหน้าก็คือในเรื่องของการอ่านอะไรลูกข้อมูลอะไรลูกการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายจะเป็นอย่างไรไปดูที่หน้ากระดานของเราในตอนนี้นะครับเด็กๆอาจจะนึกไม่ออกว่าแผนภาพอินโฟกราฟิกเป็นอย่างไรคุณครูก็มีภาพตัวอย่างของอินโฟกราฟิกไม่เด็กๆได้ดูอินโฟกราฟิกก็คือแผนภาพที่เขาใช้ภาพมาอะไรลูกสื่อสารข้อมูลแทนข้อความที่มันมีความซับซ้อนก็ใช้ภาพมานำเสนอให้มันดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นจากแผนภาพนี้เด็กๆจะอ่านข้อมูลได้อย่างไรบ้างอันดับแรกเราต้องอ่านจากอะไรลูกต้องมีหัวข้อใช่ไหมเรื่องเราอ่านจากหัวข้อก็คือแผนภาพนี้คือเรื่องของอะไรนี่คือหัวข้อเปิดเทอมชีวิตวิถีใหม่แผนภาพนี้เกี่ยวกับการเปิดเทอมชีวิตวิถีใหม่แบบไหนล่ะเขาก็มีเลขอะไรลูกเลข7แล้วมีเครื่องหมายถูกและก็เลขมีเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายผิดมันสื่อสารถึงอะไรบ้างดูสีลูกสีตรงนี้คือสีอะไรสีเขียวแสดงว่า7ตรงนี้ก็จะต้องมีสีเขียวทั้งหมด7ตัวเลขตรงนี้ใช่มั้ยครับแล้วก็3ตรงนี้ก็จะมีสีแดงอยู่กี่ตัว3ตัวคือ8 9 10ทำอย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนออกมาอ่านลูกมาเมทัลเด็กๆปลายทางอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าตัวเล็กเดี๋ยวจะให้เมทัลมาอ่านเดี๋ยวคุณครูจะชี้ลูกเมทัลอ่านจ้า
1: 1สวมหน้ากากทุกครั้งและล้างมือบ่อยๆ2พบแพทย์และหยุดเรียนหากมีไข้ไอจามเป็นหวัดหายใจเหนื่อยหอบ 3. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 4. รักษาระยะห่าง

0: กินอาหารปรุงสุกใหม่7มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล
1: นั่งได้ต่อไปขอตัวแทนผู้ชาย1คนลูกอนาวามาเชิญมาอ่านตัวเลขที่เหลือลูกก็คือ3เครื่องหมายกากบาทมีข้อ8ข้อ9ข้อ10เขาว่าอย่างไรบ้างอันนี้เด็กๆต้องคิดตามนะว่าระหว่างสีเขียวกับสีแดงมีอะไรที่แตกต่างกัน
2: หากมี8หากมีอาการหวัดมีไข้ไอจามมีน้ำมูกให้อยู่ในบ้าน9หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูก10หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือคนจำนวนมาก
1: ปรบมือเพื่อนทั้ง2คนหน่อยจ้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมดมี10ข้อคำถามต่อไปคือระหว่างสีเขียวที่มี7ข้อกับ3ข้อแตกต่างกันอย่างไรลูกกล้าเด็กไปทางคิดด้วยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสีเขียวพูดถึงอะไรลูก
3: สีเขียวคือสิ่งที่เราต้องทำครับ
1: สิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งเราต้องทำคือการอะไรลูกการแนะนำว่าทำอะไรบ้างหนึ่งให้สวมหน้ากากทุกครั้งและล้างมือบ่อยๆแล้วเขาก็มีอะไรมาด้วยลูกภาพก็คือภาพของคนกำลังล้างมือต่อไปข้อที่สองก็แนะนำว่าพบแพทย์และหยุดเรียนทันทีหากมีไข้ไอจามเป็นหวัดหายใจเหนื่อยหอบแล้วก็มีอะไรมาประกอบรูปภาพ 3. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็เป็นคำแนะนำก็คืออะไรลูกมีภาพมาประกอบเหมือนกันข้อที่4แนะนำว่ารักษาระยะห่างในกิจกรรมต่างๆอย่างน้อย1เมตรก็มีภาพนะครับมีบอกได้ว่า1เมตรห่างกันเห็นไหมแล้วก็ข้อที่5อาบน้ำทันทีหลังกลับจากนอกบ้านใช่ไหมครับแนะนำแบบนี้แล้วก็มี
4: ภาพ
1: มาประกอบข้อที่6เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ก็คืออะไรลูกมีภาพมาประกอบเหมือนกันและข้อที่7มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคลแล้วก็มีภาพประกอบเป็นคำแนะนำนั่งลงกล้าต่อไปทางฝั่งสีแดงบ้างเด็กๆไปทายคิดว่าเกี่ยวกับอะไรลูกถ้าฝั่งซ้ายสีเขียวเป็นคำแนะนำฝั่งขวาควรจะเป็นอะไรลูก
5: คำเตือน
1: หรือข้อควรระวังระวังอะไรบ้างข้อที่8หากมีอาการหวัดนะให้ระวังก็คือมีไข้ไอจามมีน้ำมูกก็คือให้อยู่ที่บ้านอย่าออกไปข้างนอกนะครับไม่งั้นเราอาจจะไปทำไมลูกแพร่เชื้อให้เพื่อนได้ถ้าเราเป็นโควิดใช่ไหมต่อไป9หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกอันนี้เป็นการเตือนใช่ไหมและข้อควรระวังอย่าสัมผัสบ่อยต่อไป10หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือคนจำนวนมากก็คือให้ระมัดระวังการเข้าไปในที่ที่มีคนเยอะๆจากข้อมูลนี้เด็กๆสามารถบอกได้ไหมว่าเขาต้องการจะให้เราทำอะไรจากการอ่านแผนภาพนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรละลูกเกี่ยวกับอะไรจากแผนภาพนี้ฮะทำอย่างไรลองตอบลูกวัดอะไรด้วยไข้หวัดอะไรลูกไม่ใช่ก่อนหน้านี้ที่เราต้องสวมแมสกันโรคโควิดใช่ไหมแสดงว่าแผนภาพนี้กำลังจะบอกให้เราก็คือข้อแนะนำและข้อควรระวังจากการนะลูกป้องกันจากโรคอะไรโควิดนะครับตัวอย่างแผนภาพที่2หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายแล้วก็มีแฮชแท็กว่าความดีที่คุณทำได้จากแผนภาพอินโฟกราฟิกนี้จะสื่อสารอะไรกับตัวเราอีกคิวลูกเด็กๆปลายทางคิดว่าแผนภาพนี้จะสื่อสารอะไรกับเราหรือจะบอกอะไรกับเราได้บ้าง
6: ให้หยุดการสูญเสียของคนจากการโดนรถชนครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยจ้าแต่ยังไม่หมดลูกนอกจากคนที่จะสูญเสียจากการโดนรถชนแล้วคิดว่ามีอะไรอีก
7: ส
1: ัตว์เพราะว่ามันมีภาพของอะไรด้วยกระต่ายดังนั้นทั้งคนและสัตว์จะหยุดสูญเสียหรือไม่ได้รับอันตราย

0: ต้องข้ามทางม้าลายใช่ไหมกำลังสื่อสารว่าเราควรจะข้ามทางม้าลายและคนขับรถก็ต้องทำไมลูกระมัดระวังระหว่างคนที่จะข้ามทางม้าลายหรือสัตว์ที่จะต้องข้ามทางม้าลายนะครับโอเคอ่านได้ง่ายๆดังนั้นจุดประสงค์วันนี้เด็กๆก็จะต้องบอกความหมายของการเขียนข้อเขียนเชิงอธิบายได้2อ่านข้อมูลจากข้อเขียนเชิงอธิบายได้คุณครูก็จะมีภาพอินโฟกราฟิกมาให้1ภาพแล้วก็ตอบคำถามและ3มีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาอ่านความรู้ก่อนตอนนี้พร้อมไหมลูกพร้อมแล้วอ่านตามครูการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกแผนภาพอินโฟกราฟิกคือ
1: แผนภาพอินโฟกราฟิกคือ
0: การผสมผสานระหว่างข้อมูล
1: การผสมผสานระหว่างข้อมูล
0: ภา
1: พ
0: และตารางต่างๆเนื้อหาจะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง
1: เนื้อหาจะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง
0: และสาระสำคัญ
1: ที
0: ่นำมาประกอบภาพเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ
1: และสร้างความเข้าใจ
0: ทำให้เกิดความสนุกสนาน
1: และ
0: เข้าใจได้ดีกว่าการแสดงด้วยข้อความธรรมดาโดยการแสดงภาพเป็นเรื่องราว
1: โดยการแสดงภาพเป็นเรื่องราว
0: มีลำดับขั้นตอน
1: มีลำดับขั้นตอน
0: มีการเน้นประเด็นด้วยสีสันชวนมองสะดุดตาม
1: ีการเน้นประเด็นด้วยสีสันชวนมองสะดุดตา
0: และเข้าใจง่ายมันเป็นการแสดงข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากเนื้อหาจากที่เราต้องอ่านบรรยายยาวๆเยอะๆมันก็ทำให้เราทำไมลูกเบื่อได้ก็มีการใช้อินโฟกราฟิกมีการใส่ภาพแล้วก็อะไรลูกใส่ข้อความสั้นๆใส่ลำดับขั้นตอนง่ายๆทำให้เราเข้าใจเรื่องราวนั้นได้ง่ายขึ้นมีสีสันชวนมองสะดุดตาแล้วก็น่าอ่านมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปมีอีกมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูลูกการนำข้อมูล
1: หร
0: ือ
1: ความร
0: ู
1: ้
0: มาสรุปเป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้วยภาพ
1: มาสรุปเป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้วยภาพ
0: สามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพวาด
1: สามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพวาด
0: ซึ่งสามารถบอกและถ่ายทอดความรู
1: ้ซึ่งสามารถบอกและถ่ายทอดความรู
0: ้ได้เข้าใจง่าย
1: ได้เข้าใจง่าย
0: ในเวลาที่รวดเร็วและชัดเจนสามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ในเวลาสั้นๆ
1: สามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ในเวลาสั้น
0: จดจำได้นาน
1: จดจำได้นาน
0: ถึงแม้ว่าผู้อ่านจะไม่เคยอ่านมาก่อน
1: ถึงแม้ว่าผู้อ่านจะไม่เคยอ่านมาก่อน
0: ความรู้ที่ได้รับจากการดูภาพอ่านข้อความและนำไปสู่การคิดวิเคราะห
1: ์และนำไปสู่การคิดวิเคราะห์
0: จนได้ความรู้ด้วยตนเองคุณครูถามว่าจากแผนภาพอินโฟกราฟิกที่มีสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้มีภาพของอะไรบ้าง
2: คน
0: กำลังเดินข้ามมีสัตว์ก็คือ
2: กระต
0: ่
2: าย
0: แล้วมีอะไรอีกมีทางม้าลายและแผนภาพที่รูปร่างที่ครอบระหว่างคนกับกระต่ายมีรูปร่างเป็นรูปอะไร
2: สามเหล
0: ี่ยมเห็นไหมเด็กดูครั้งเดียวจำได้ไหมจำได้เลยเห็นไหมมันเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากโดยการใช้ภาพมาเล่าเรื่องราวก็เหมือนกับตรงนี้เลยก็คือทำไมลูกเด็กสามารถจดจำได้นานถึงแม้ว่าไม่เคยอ่านมาก่อนคุณครูก็ลองย้อนกลับไปถามเด็กก็สามารถจำได้ไวขึ้นดังนั้นในการอ่าน3ข้อสั้นๆง่ายๆก็คือ 1. อ่านเองเก่งจัง 1 2 3
1: 1. อ่านอย่างละเอียดอ่านทุกส่วนของเอกสาร 2. ตั้งใจอ่านอย่างมีสมาธิเพื่อเก็บรายละเอียดของภาพข้อความ 3. ตัวตนระลึกประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน
0: มี3ข้อคืออ่านละเอียดมีตัวเลขตรงไหนก็อ่านตัวเลขตามลำดับขั้นตอน1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆข้อความจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวาก็ต้องดูข้อความนั้นอย่างละเอียดและมีสมาธิก็คือระหว่างอ่านต้องไม่วอกแวก

0: นะครับเป็นมารยาทเบื้องต้นของการอ่านอยู่แล้วดังนั้นมาดูภาพนี้ที่คุณครูให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะอ่านเด็กๆคิดว่าเราควรจะอ่านอย่างไรถ้าเขามีตัวเลขมาให้แตงกวาเด็กๆไปทางจะอ่านอย่างไรลูกถ้ามีตัวเลขมาให้แบบนี
1: ้อ่านเป็นขั้นตอนค่ะ
0: ขั้นตอนอย่างไรลูก
1: อ่านตามตัวเลข
0: อ่านตามตัวเลขหรือเรียงตัวเลขจากอะไรลูกจากเลข
1: 1
0: ไปถึง
1: 10ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้แตงกวาจ้าอ่านตามตัวเลขแน่นอนและแน่นอนเมื่อเราอ่านข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องอย่าลืมดูว่าแผนภาพอินโฟกราฟิกนี้เด็กๆคิดว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ให้ดูที่ตรงไหนลูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เห็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานไหมอ่านว่าเลยลูกสสสและด้านล่างก็มีที่มาก็คือคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือมีตราสัญลักษณ์ของสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมและต่างๆอีกมากมายที่น่าเชื่อถือต่อไปแผนภาพนี้คิดว่าแผนภาพนี้น่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือเพราะว่ามีหน่วยงานที่มารองรับก็คือคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสสและภาคีเครือข่ายก็มีหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องต่อไปแผนภาพนี้ขอตัวแทน1คนมาช่วยอ่านแผนภาพนี้หน่อยลูก
1: ล้างมือให้บ่อยใน1วันเมื่อเข้าบ้านและอยู่ในบ้านกำจัดเชื้อโควิดที่อาจมาติดคนของในบ้านหลังจากสิ่งของป้องกันเชื้อโควิดที่จะติดมาด้วยก่อนกินป้องกันเชื้อโควิดปนเปื้อนอาหารและช้อนส้อมที่จับหลังกินป้องกันการแพร่เชื้อเมื่อไปทำอย่างอื่นหลังเข้าห้องน้ำป้องกันเชื้อโควิดจากการสัมผัส
0: ยังไม่หมดลูกข้อมูล
1: น้ำกับสบู่ดีที่สุดเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ขึ้นไปถูให้ทั่วมือแล้วปล่อยให้แห้งล้างมือให้สะอาดอย่างน้อย20วินาที
0: โอเคปรบมือให้ปิ่นเลยจ้าแต่มีข้อสังเกตลูกปิ่นอย่าเพิ่งไปวิธีที่ปิ่นอ่านก็คือปิ่นอ่านหัวข้อก่อนถูกต้องใช้ได้และคราวนี้ปิ่นก็มาอ่านตรงนี้ทางด้านซ้ายเป็นก้อนที่1แล้วปิ่นก็สลับมาทางด้านขวาเป็นก้อนที่2ที่จะอ่านคือก้อนข้อมูลและปิ่นก็สลับมาซ้ายอีกครั้งนึงเป็นก้อนที่3แล้วก็มาทางด้านขวามือแล้วก็ขึ้นมาด้านนี้วิธีการจะอ่านที่เราจะอ่านได้ครบแล้วก็ไม่พลาดก็คือให้อ่านเรียงมาเลยถ้าเราเริ่มจากก้อนนี้ควรจะลดลงมาด้านล่างแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแบบนี้หรือเด็กๆจะอ่านจากฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ให้อ่านทำไมลูกไล่มาเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มีตัวเลขกำกับว่าจะต้องอ่านตรงไหนก่อนใช่ไหมดังนั้นการอ่านสลับซ้ายขวาแบบนี้อาจทำให้พลาดข้อมูลไปสักก้อนใดก้อนหนึ่งก็ได้และอย่าลืมเมื่ออ่านจบข้อมูลมันหมดหรือยังลูกยังไม่หมดต้องอ่านให้ครบทั้งหมดนะครับอ่านให้ครบทั้งหมดแน่นอนอ่ะผมให้ปิ่นหน่อยจ้านั่งที่ได้คราวนี้คำถามก็คือเด็กๆปลายทางและต้นทางรู้ไหมว่าแผนภาพนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรนาวาเชิญลูกชื่อเรื่องคือ
2: ล้างมือให้บ่อยใน1วัน
0: ถูกต้องครับเอาปรบมือให้เพื่อนต่อไปถ้าคุณครูถามว่าเจลล้างมือควรมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์เซอร์กิตลูก
3: 70% คร
0: ับ ปรบมือให้เซอร์กิตถูกต้องครับดูจากตรงไหนดูจากตรงไหนตรงที่มีอะไรลูกรูปภาพของอะไรขวดเจลล้างมือใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมลูก 70% แล้วเราก็ดูตรงนี้ที่เพื่อนอ่านนี่ไง 70% แน่นอนถ้าเราลืมอ่านตรงนี้เราจะตอบคำถามได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเราจะล้างมือกับอะไรถึงจะดีที่สุดตอบพร้อมกันว่าสบู่กับอะไรก กับน้ำดูจากฝั่งนี้ใช่ไหมครับและแน่นอนถ้าจะล้างมือให้สะอาดต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่วินาทีตอบพร้อมกันดูจากตรงไหนลูกดูจากตรงไหนข้างล่างสุดนะครับแบบนี้เป็นต้นต่อไปตัวอย่างนี้ใครอยากออกมาอ่านบ้างแผนภาพนี้บีมลูกเชิญแผนภาพนี้เกี่ยวกับอะไรลองดูซิบีมอ่านลูก
4: ฟันผุเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดในสมองตีบตันโรคปอดอักเสบโรคมะเร็งช่องปาก
0: ครบยังลูกครบแล้วมาดูค่ะนี้บีมเริ่มจากข้อมูลตรงไหนด้านล่างใช่ไหมถ้าเป็นเราเด็กๆแต่ว่าบีมก็ทำได้ดีก็คืออ่านจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมไล่มาจนครบแต่ถ้าเป็นครูก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมลูกจากซ้ายไปขวา1 2 3 4แล้วก็มา5แต่ที่บีมทำก็ถูกต้องไม่ผิดนะจ๊ะคำถามผมให้กับบีมก่อนลูกยอดเยี่ยมต่อไปคำถามถามเด็กๆปลายทางและต้นทางว่าแผนภาพนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรสแตมสิชื่อเรื่องก็คือ
5: ฟันผุเสี่ยงโรคครับ
0: ถูกต้องผมให้สแตมป์จ้าฟันผุเสี่ยงโรคนะครับคราวนี้คุณครูถามว่าถ้าฟันผุสามารถเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างไอ้เป็นโรคอะไรได้บ้างดูเด็กๆไปทางตอบได้ไหมถ้าเราฟันผุสามารถเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างโรคที่1
6: โรคหัวใจและหลอดเลือดครับ
0: มีอีกไหมลูก
6: โรคเบาหวาน
0: โรคอะไรอีกมีไหม
6: โรคหลอดเลือดและสมองตีบตันนะครับ
0: ต่อไป
6: โรคปอดอักเสบ
0: ต่อไป
6: โรคมะเร็งช่อง
0: โอเคผมให้เพื่อนหน่อยจ้าเรียบร้อยคุณชายกล้ายืนคำถามนี้เป็นของเธอผู้เดียวยืนลูกหน่วยงานที่ออกประกาศนี้หรือสร้างแผนภาพนี้ขึ้นมาชื่อหน่วยงานว่าอะไร
7: สสสครับ
0: ชื่อเต็มก็คือ
7: ภาคีเครือข่ายส่งเสริมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะช่องปากของผู้สูงอายุเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีในชีวิตประจำวันครับ
0: ยังไม่ใช่ชื่อเต็มของสสสลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าสำนักงานดูจากตรงไหนในนี้มีให้อ่านลูกถ้าเดินถ้ามองไม่เห็นเดินมาใกล้ๆได้ลูกอ่านว่าอะไร
7: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับ
0: ผมให้เพื่อนหน่อยจ้าถูกต้องสสส.ย่อมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับดังนั้นและภาพนี้สอดคล้องไหมเขามีภาพอะไรมาประกอบลูกมีภาพฟันที่มันทำไมด้วยผุแล้วเราฟันผุไหมใครฟันผุเก็บไว้ในใจเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเป็นโรคอะไรลูกนี่ไงดังนั้นรักษาฟันให้ดีนะจ๊ะแปรงฟันตอนเช้าและก่อนนอนให้ดีนะลูกแล้วก็มีภาพของคุณหมอด้วยใช่ไหมคุณหมอก็เกี่ยวกับการรักษาและแต่ละโรคก็มีเลยลูกมีภาพมาประกอบทำให้เราทำไมลูกน่าอ่านไหมน่าอ่านแล้วก็จดจำได้ง่ายขึ้นดังนั้นเข้าสู่งานของเด็กๆใบงานที่6คุณครูมีแผนภาพอินโฟกราฟิกภาพนี้มาให้แล้วมีคำถามอยู่ด้วยกัน2ข้อก่อนอื่นมาอ่านแผนภาพนี้พร้อมกันก่อนที่เราจะทำงานขอตัวแทนสุภาพสตรี1คนอันดาลูกมาเอายาย่าจ้าออกมาเลยจ้าอ่านแผนภาพนี้ตามที่คุณครูชี้
8: 5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อน
0: หัวอะไรลูก
8: ไม่หัวร้อน
0: ร้อนใหม่ลูก

0: จ้าอ่ะ5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อนรู้จักคำว่าหัวร้อนไหมหัวร้อนคืออะไรเอาไฟไปจุดหัวเปล่าหัวร้อนคืออะไรลูกไหนใครตอบได้บ้างหัวร้อนคืออะไรอนาวานาวาหัวร้อนหัวร้อนสับวัยรุ่นใช่ไหมหัวร้อนลูกแปลว่า
1: โมโหครับ
0: โมโหคนอื่นได้คนอื่นได้แบบอื่นไหมโมโหแบบใดด้วยมิลินลูกหัวร้อนคืออะไรเด็กๆไปทางหัวร้อน
2: โกรธค่ะ
0: โกรธแบบใดด้วยลูกใครตอบได้ก็คืออารมณ์โกรธแบบฉับพลันก็คืออยู่ๆก็โกรธขึ้นมาเลยหัวร้อนขึ้นมาเลยใช่ไหมนั่งลงมาดูต่อเราจะมีเทคนิคอย่างไรในการขับรถแล้วไม่โกรธอย่างฉับพลันนะครับเริ่มจากเด็กๆสังเกตในนี้เขามีตัวเลขไหมมีดังนั้นต้องอ่านแบบใดอ่านเรียงตัวเลขไปเลยเริ่มจากข้อที่1
2: 1วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาสำหรับความซ่า
0: ล่าช้า
2: ล่าช้า2ตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง3สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย4สุขภาพ
0: ไม่ใช่สุขภาพลูก
2: 4สุภาพเป็นมิตรและมีสติ5ขับขี่ตามกฎมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง
0: ร่วมทางและแน่นอนมีชื่อของหน่วยงานด้วยลูก
2: สอสอสอ
0: เขาทำอะไร
2: สนับสนุนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านขับขี่ใส่ใจเดินทางปลอดภัยมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง
0: แล้วเขาก็มีตรงนี้ด้วยลูกเห็นไหม
2: สารพลังสร้างนวัตกรรมสื่อสารสุข
0: คล้ายๆกับอะไรด้วยเนี่ยคำอะไรคำขวัญเปล่าลูกคล้ายๆไหมสารพลังสร้างนวัตกรรมสื่อสารสุขก็คือใช้คำว่าสอสอสอมาไหมลูกเล่นคำนั่นเองโอเคกลับมาในเรื่องของแผนภาพอินโฟกราฟิกวางมือให้กับย่าๆก่อนลูกเรียบร้อยไปตอบคำถาม2ข้อที่คุณครูได้กำหนดให้คำถามข้อที่1ก็คือหัวเรื่องที่อ่านคืออะไรก็คือหัวข้อเรื่องนั่นแหละนำมาเขียนตรงนี้นะลูกว่าเรื่องอะไรและสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านก็นำทั้ง5ข้อนี้มาเขียนเป็นความเรียงด้านล่างและเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับคุณครูปลายทางลองตรวจสอบนักเรียนว่านักเรียนสามารถเขียนสรุปความรู้จากแผนภาพอินโฟกราฟิกได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและนักเรียนลงมืออ่านแผนภาพอินโฟกราฟิกอีก1ครั้งนะครับแล้วค่อยลงมือทำงานและเขียนด้วยลายมือที่สวยงามและสามารถตกแต่งงานได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติแล้วก็หันมาที่หน้ากระดานเพื่อดูตัวอย่างของเพื่อนๆที่เขียนตอบคำถามมา2ข้อเริ่มที่บีมลูกเขียนได้ว่าอย่างไรบ้างอ่านตั้งแต่ข้อที่1เลย
1: หัวเรื่องที่อ่านคือ5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อน
0: สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: วางแผนการเดินทางให้ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมแล้วสร้างบรรยากาศโดยสุภาพเป็นมิตรและต้องขับขี่ตามกฎจราจร
0: จ้าอ่ะของมิรินลูกมิรินหัวเรื่องที่อ่านคือ
2: 5เทคนิคง่ายๆครับขับรถไม่หัวร้อนค่ะ
0: สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องได้ว่า
2: วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาสำหรับความล่าช้าตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสุภาพเป็นมิตรและมีสติขับขี่ตามกฎมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางค่ะ
0: จ้าเซอร์กิตลูกหัวเรื่องที่อ่านคือ
3: 5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อน
0: สรุปประเด็นสำคัญของ

0: เรื่อง
1: วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาสำหรับความล่าช้าตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสุภาพเป็นมิตรและมีสติขับขี่ตามกฎมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยจ้าเรียบร้อยแล้วไปนั่งที่ได้ทั้ง3คนนี้ถือว่าตอบคำถามได้ครบถูกต้องและมาดูของครูลูกบนกระดานเด็กๆปลายทางและต้นทางก็สามารถตอบพร้อมกันได้ว่าหัวเรื่องที่อ่านคือเรื่องอะไรลูกตอบพร้อมกัน5ถูกต้องจ้า5เทคนิคง่ายๆขับรถไม่หัวร้อนสรุปประเด็นสำคัญก็คือการวางแผนการเดินทางต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสุภาพมีสติขับรถตามกฎและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางแล้วก็เขียนเพิ่มไปหน่อยว่าเป็นเทคนิคช่วยให้ขับรถได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอารมณ์โมโหขึ้นอย่างฉับพลันหรือที่เราเรียกว่าอะไรลูกหัวร้อนนั่นเองดังนั้นเด็กๆปลายทางและต้นทางถ้าปิดเทอมนี้เรามีเวลาว่างเราลองไปดูซิว่าแผนภาพอินโฟกราฟิกวันนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราที่ตลาดนัดก็มีในใบปลิวก็มีที่โรงพยาบาลก็มีที่ไหนก็มีลูกทุกๆที่ในโรงเรียนของเราก็มีแผนภาพอินโฟกราฟิกถ้าเห็นเมื่อไรก็ลองไปยืนอ่านลองอ่านบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆถ้ามีตัวเลขก็อ่านจากตัวเลขเรียงลำดับไปเรื่อยๆถ้ามีการแบ่งซ้ายขวาตามช่องก็อ่านให้ครบแล้วเราก็จะสามารถฝึกทักษะการอ่านแผนภาพอินโฟกราฟิกได้ดียิ่งขึ้นและชั่วโมงถัดไปก็จะคล้ายๆกับแผนภาพอินโฟกราฟิกก็คือจะมีเรื่องของภาพมาแต่เปลี่ยนจากภาพเป็นเรื่องของสัญลักษณ์เด็กจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องการอ่านข้อมูลจากสัญลักษณ์ใบงานที่7เรื่องการอ่านข้อมูลจากสัญลักษณ์และแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่8และแบบบันทึกการเรียนรู้ปลายภาคเพราะว่าเรื่องในชั่วโมงถัดไปเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่8และเป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1ปีการศึกษานี้นะครับตอนนั้นขอให้เด็กๆกลับไปอ่านทบทวนมาแล้วก็กลับไปดูงานในชุดกิจกรรมของเราให้หมดทุกงานว่างานใดที่ยังค้างค้างอยู่ให้กลับไปทำให้เสร็จครบเรียบร้อยและก็ตรวจสอบคะแนนกับคุณครูของหนูว่าหนูพอใจกับคะแนนที่ได้ไหมถ้าไม่พอใจสามารถเดินมาหาคุณครูแล้วก็ขอทำเพิ่มหรืออยากจะทำใหม่ก็ได้คุณครูก็พร้อมที่จะให้คะแนนหนูได้มากขึ้นนะครับดังนั้นกลับไปทบทวนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากสัญลักษณ์สัญลักษณ์มีอะไรบ้างดูได้จากโรงเรียนป้ายทางหนีไฟป้ายทางเข้าป้ายทางออกสัญลักษณ์เป็นอย่างไรก็กลับไปดูและกลับไปอ่านจากใบความรู้มาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูป้ายทางทุกคนโชคดีนะครับและนักเรียนทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ

0: ิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวนะครับวิตามินข่าวตอนที่แล้วเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของแผ่นดินไหววิตามินข่าววันนี้ก็มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันนะครับเราจะมาเสริมวิตามินเพื่อเตรียมตัวตั้งรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งไม่มีใครทราบว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นครับ
2: คนที่ดูข่าวมากเกินไปค่ะแล้วก็รับข่าวสารผิดๆค่ะทำให้ตื่นตระหนกเกินความจำเป็นค่ะวิธีที่จะรักษาก็แสนง่ายค่ะก็คือการตั้งสติ
3: ผ่อนคลายตั้งสติเอาไว้ห้ามเครียดห้ามตื่นตระหนกไม่เป็นไรอ้อยค่ะจะช่วยค่ะ
1: เราจะต้องรู้จักตั้งรับอย่างมีสตินะครับวิธีการง่ายๆก็คือตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านของเราให้เรียบร้อยนะครับมีหลักง่ายๆในการจัดวางของก็คือของหนักวางที่ต่ำของเบาวางที่สูงจะต้องมีถังดับเพลิงครับและถังดับเพลิงนี้จะต้องมีการตรวจตาให้พร้อมใช้งานทุกๆ6เดือนด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีกระเป๋ายังชีพฉุกเฉินสำหรับทุกคนเตรียมพร้อมไว้ใช้ในทุกสถานการณ์ครับนี่ก็คือการเตรียมพร้อมตั้งรับอย่างมีสติครับ
2: แผ่นดินไหวใช้ด้วยแผ่นดินไหว
3: ควร
4: นี่นะคะเพื่อการของคนที่เตรียมตัวตั้งรับมาอย่างดีแต่ถึงสถานการณ์จริงก็ควบคุมสติไม่อยู่ซะแล้วแล้วก็มีวิธีการแก้เอาไปเลย3คำครับคือเราอยู่ที่ไหนต้องทำอะไรบ้างและใจเราก็ต้องเต็มร้อยตลอดเวลาด้วยครับ
1: ตอนนี้น้องคนดีอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่บ้านค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงลูก
2: หนูต้องหมอบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะแข็งแรงแล้วก็อยู่ห่างจากประตูหน้าต่างระเบียงค่ะถ้าบ้านเราไม่ปลอดภัยนะคะเราก็ต้องรีบออกจากที่บ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ตอนนี้น้องครูอยู่ที่ไหนครับ
4: ตึกสูงครับ
1: แล้วเราจะต้องทำยังไงครับครู
4: อยู่ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับเราและหาทางออกที่ใกล้ที่สุดแล้วที่จะลงจากตึกให้ได้เลยครับแต่ไม่ใช่ลิฟต์นะครับถ้าเป็นลิฟต์มันอาจจะไฟดับและก็อาจจะทำให้เราติดอยู่บนลิฟต์ได้แล้วเราก็อาจจะออกไม่ได้นะครับพี่ซุปครับพี่ซุปอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้พี่ซุปอยู่ในรถกำลังขับรถอยู่ครับ
4: ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ต้องรีบจอดรถที่ข้างทางนะครับปิดกระจกรถให้แน่นหนานะครับล็อกรถห้ามดับเครื่องยนต์แล้วก็ต้องเปิดวิทยุฟังข่าวสารครับ
4: ผู้ขอเพิ่มอีกคนถ้าเราอยู่ที่โล่งก็ห้ามอยู่ในที่ที่มีต้นไม้มีเสาไฟฟ้า
1: ครับ
4: นะครับทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ทะเลก็ออกมาให้ห่างจากทะเลให้มากที่สุดเลยครับครับ
1: เพราะว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์สึนามิตามมาได้ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับพี่ซุปอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนมาเตรียมตัวตั้งรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการจัดเตรียมกระเป๋ายังชีพของน้องๆเองนะครับเราจะมาจัดทำกระเป๋ายังชีพพร้อมๆกันน้องๆพร้อมไหมครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดี

0: ไฟฉายมาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ไว้ก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกลับเป๋าไว้ดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกลับเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ขั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะโถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
3: อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
3: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้
3: เบรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
3: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
3: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
3: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
3: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
3: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
3: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
3: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
3: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
3: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
4: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
3: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ย โอ้

0: ปลูกดีใจบ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มันอะไรนะลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติที่ไหนเนี่ย
2: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจัตวัน
5: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: ดูสิจู่ๆกระพลของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
6: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะตั้งแต่การบวกการลบแล้วก็เรื่องเงินทอนด้วยใช่ไหมลูกดังนั้นในวันนี้เราจะนำความรู้มาช่วยในการแก้ปัญหานะคะเป็นเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเงินนั่นเองค่ะเช่นเคยเลยเรื่องเงินเราใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าใช่ไหมลูกดังนั้นคุณครูมีสินค้ามาให้กับเด็กๆค่ะเป็นสินค้าเกี่ยวกับการซักผ้านะคะอ่ะเริ่มจากสินค้าชนิดแรกเป็นน้ำยาซักผ้าค่ะลูกราคาถุงละเท่าไหร่คะ
1: 86 บาท 50 สตางค์
0: อ่ะอ่านใหม่อีกรอบลูก86หรือว่าอะไรนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะ68 บาท 50 สตางค์นะต่อไปผงซักฟอกราคาถุงละเท่าไหร่คะ
1: 57 บาท 75 สตางค์
0: 57 บาท 75 สตางค์นะและสุดท้ายเจลซักผ้าราคากล่องละเท่าไหร่คะ
1: 139 บาท 25 สตางค์
0: ราคาของผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดใดที่แพงที่สุดเลยลูก
1: เจลซักผ้า
0: เจลซักผ้าใช่ไหมคะมีราคามากที่สุดถ้าเป็นเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆซักผ้าด้วยตนเองหรือยังหรือว่าให้ผู้ปกครองซักให้อยู่คะเด็กๆตอนนี้อยู่ป.3แล้วนะถ้าหากว่าใครสามารถซักผ้าด้วยตนเองได้แล้วนะคะก็เก่งมากเลยช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะเด็กๆทีนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า2ชนิดนะคะได้แก่น้ำยาซักผ้านี่นะ1ถุงกับผงซักฟอก1ถุงนะคะเด็กๆช่วยกันคิดสิคะว่าเรานะคะจะหาจำนวนเงินที่แม่ต้องจ่ายได้อย่างไรนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดเลยนะคะเป็นแนวคิดก่อนก็ได้ลูกคำตอบเดี๋ยวค่อยมาทีหลังจากแนวคิดในข้อนี้ถ้าแม่ซื้อน้ำยาซักผ้า1ถุงกับผงซักฟอก1ถุงเราจะหาจำนวนเงินที่แม่ต้องจ่ายได้อย่างไรเชฟยกมือคนแรกนักเรียนปลายทางใครคิดออกแล้วใครมีแนวคิดที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆแล้วนักเรียนยกมือตัวแทน1คนตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางเป็นเชฟลูกหนูใช้วิธีใดหาจำนวนเงินที่แม่ต้องจ่ายคะ
2: บวกครับ

0: ใช้วิธีการบวกใช่ไหมลูกนำราคาน้ำยาซักผ้ากับราคาผงซักฟอกมาบวกกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อ่ะแล้วหาผลบวกหรือยังเชฟหาหรือยังลูก
1: ยังครับ
0: ยังนะคะแนวคิดของเชฟคือใช้วิธีการบวกนั่นเองนักเรียนปลายทางที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ใช้วิธีการบวกไหมคะใช้วิธีการบวกเหมือนกันนะกล้าได้คำตอบแล้วใช่ไหมลูกได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางจากแนวคิดของเพื่อนที่ใช้วิธีการบวกถูกต้องเลยนะคะได้คำตอบเท่าไหร่กล้าเสนอคำตอบของตนเองเลย
1: 126บาท25สตางค์ครับ
0: 126บาท25สตางค์ถูกต้องไหมคะเซอร์กิตบอกพยักหน้าเลยถูกต้องนักเรียนปลายทางล่ะคิดว่าถูกไหมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบด้วยการพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะคะลูกทีนี้เด็กๆคะเมื่อสักครู่คุณครูบอกว่าเจลซักผ้าราคากล่องละ139บาท25สตางค์ใช่ไหมลูกเป็นราคาที่แพงที่สุดเลยทีนี้เราอยากทราบว่าเจลซักผ้าราคามากกว่าผงซักฟอกกี่บาทเราจะทราบได้อย่างไรนักเรียนปลายทางปรึกษากันนะคะแล้วก็นำเสนอแนวคิดได้เลยเอาเป็นแนวคิดก่อนลูกกล้าเมื่อสักครู่กล้าตอบมาแล้วนะคำตอบของแม่ได้คำตอบมาแล้วต่อมาถ้าเป็นคำถามนี้กล้าจะหาคำตอบได้อย่างไรใช้วิธีใดลูก
1: ใช้วิธีการลบครับ
0: กล้าคิดอย่างไรทำไมใช้วิธีการลบทำไมถึงบอกเป็นวิธีการลบครับ
1: เพราะว่าโจทย์ถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเจลซักผ้ามากกว่าราคามากกว่าผงซักฟอกกี่บาทครับ
0: ก็คือว่าโจทย์ถามว่าราคามากกว่าอยู่เท่าไรใช่ไหมลูกถามหาส่วนต่างของราคาแบบนี้ใช้วิธีการลบถูกต้องเลยค่ะนักเรียนปลายทางที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ใช้วิธีการลบไหมคะการถามหาส่วนต่างแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการลบซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาช่วยกันนะคะแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะนำความรู้ที่เด็กๆได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับเงินนะคะมาช่วยในการแก้ปัญหานั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเงินที่มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ได้นะคะเหมือนเมื่อสักครู่เลยนำเสนอแนวคิดว่าใช้วิธีการบวกใช้วิธีการลบนะคะจากนั้นหาคำตอบและแสดงวิธีทำนะคะบางคนตอนนี้กำลังหาคำตอบของคำถามเมื่อสักครู่อยู่ใช่ไหมคะพร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบด้วยนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะข้อที่สองจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่สองคือแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ทีนี้เรากลับมาที่โจทย์ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งที่ถามว่าแม่ซื้อน้ำยาซักผ้า1ถุงราคา68บาท50สตางค์กับผงซักฟอก1ถุงราคา57บาท75สตางค์แม่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เมื่อสักครู่เด็กๆนำเสนอว่าใช้วิธีการอะไรนะคะการบวกใช่ไหมลูกเพราะว่าซื้อ2ชนิดนะคะซื้อ2ถุงเลยนะคะดังนั้นในข้อนี้เราจะใช้วิธีการบวกนั่นเองข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราลูกแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามถ้าเด็กๆทำในใบกิจกรรมเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่โจทย์ถามคะวงล้อมรอบใช่ไหมลูกต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกล่ะโจทย์บอกอะไรกับเราผงซักฟอก1ถุงราคา57บาท75สตางค์นะคะในข้อนี้ถ้าหากว่าเราอยากทราบสิ่งที่โจทย์บอกเด็กๆต้องทำอะไรกับสิ่งที่โจทย์บอกคะเราก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองแล้วเราจะหาคำตอบโดยวิธีใดนำเสนอมาแล้วคือวิธีอะไรลูกวิธีการบวกเพราะเราซื้อของทั้ง2ชนิด2ถุงนะคะเป็นวิธีการบวกนะคะจากนั้นนะคะเราเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เราจะวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูวงล้อมรอบไปก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้แม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทที่เหลือเป็นสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะขีดเส้นตายสิ่งที่โจทย์บอก ากนั้นเขียนแสดงวิธีทำเวลาเราเขียนแสดงวิธีทำเราจะใช้วิธีการหาผลบวกใช่ไหมเด็กๆจะหาผลบวกเด็กๆจะบวกได้อย่างไรลูกนำจำนวนเงินที่เป็นบาทมาบวกกันนำจำนวนเงินที่เป็นสตางค์มาบวกกันนะคะดังนั้นเราจะต้องมีคำว่าบาทและสตางค์เพื่อแยกจำนวนเงินที่เป็นบาทและจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ใช่ไหมทีนี้คุณครูขอตัวแทน1คนเด็กๆออกมาแบ่งประโยคส่วนที่โจทย์บอกสิคะว่าประโยคส่วนที่โจทย์บอกนั้นส่วนไหนเป็นส่วนที่1และส่วนไหนเป็นส่วนที่2กลุ่มที่3เดี๋ยวส่งตัวแทน1คนนะคะกลุ่มที่3ส่งตัวแทน1คนลูกมาแบ่งส่วนที่โจทย์บอกออกเป็น2ส่วนให้คุณครูหน่อยลูกเป็นใครดีเป็นใครดีคะเป็นกล้าก็ได้ลูกกล้าออกมาเลยนะคะขีดแบ่งเลยลูกนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวหนูดูนะว่าส่วนที่หนูจะแบ่งอยู่ตรงไหนนะคะถึงไหมไม่ถึงเมื่อไหร่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะคะโอเคทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะเราแบ่งประโยคนี้ไว้ทำอะไรลูกเพื่อที่จะมาเขียนแสดงวิธีทำนะคะการบวกส่วนที่1ตรงนี้เรานำมาเขียนไว้บรรทัดที่1และส่วนที่2นี้เรามาเขียนไว้บรรทัดที่2นั่นเองส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมลูกแล้วส่วนที่โจทย์ถามเราเขียนบรรทัดที่เท่าไหร่คะส่วนที่โจทย์ถามเราเขียนบรรทัดที่เท่าไหร่ลูกบรรทัดที่3ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่เขียนคำว่ากี่บาทนั่นเองเดี๋ยวมาเริ่มบรรทัดที่1กันบรรทัดที่1เราจะนำส่วนที่1มาเขียนก็คือแม่ซื้อน้ำยาซักผ้า1ถุงราคาเด็กๆเราเขียนโดยใช้จุดแบบนี้ไหมคะโดยใช้จุดแบบนี้ไหมลูกไม่นะ68บาท50สตางค์68มีหน่วยเป็นบาทเด็กๆก็เขียน68ที่บาทและ50สตางค์มีหน่วยเป็นสตางค์ใช่ไหมเราก็มาเขียนให้ตรงกับสตางค์แบบนี้ต่อมาบรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไร1คนนำเสนอค่ะนักเรียนปลายทาง1คนนำเสนอได้เลยนะนักเรียนต้นทางเป็นเซอร์กิตเซอร์กิตนำเสนอลูกบรรทัดที่2เราจะเขียนว่าอย่างไร
1: ผงซักฟอก1ถุงราคา57บาท75สตางค์ครับ
0: ผงซักฟอก1ถุงราคา57บาท75สตางค์เด็กๆคำว่าบาทต้องเขียนอีกไหมไม่ต้องแล้วนะเพราะมีบาทอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมคะ75สตางค์คำว่าสตางค์ต้องเขียนไหมคะไม่ต้องนะเราก็เขียน57ให้ตรงกับคำว่าบาทและ75ให้ตรงกับคำว่าสตางค์จากนั้นเขียนเครื่องหมายบวกและขีดเส้นใต้1เส้นตรงนี้ต่อไปบรรทัดที่3เขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางคะบรรทัดที่3เราเขียนว่าอย่างไร1คนค่ะลุกขึ้นมานำเสนอด้วยวาจาได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเป็นกลุ่มที่5ลูกนาวานะคะเสนอสีบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าอย่างไรดีลูก
1: แม่ต้องจ่ายเงิน
0: แม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทต้องเขียนไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องนะคะถูกต้องเลยค่ะแม่ต้องจ่ายเงินอันนี้คุณครูเขียนแค่ว่าแม่ต้องจ่ายได้ไหมลูกมีความหมายเหมือนกันไหมแม่ต้องจ่ายแค่นี้ก็ได้แบบของนาวาแม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ค่ะถูกต้องเลยนะคะต่อไปมาช่วยกันหาผลบวกนักเรียนต้นทางเดี๋ยวช่วยกันหาผลบวกนะคะนักเรียนปลายทางช่วยกันหาผลบวกด้วยนะเวลาเราบวกลูก50สตางค์บวกด้วย75สตางค์บวกทีละหลัก0หน่วยบวกด้วย5หน่วยเท่ากับ5หน่วยนะคะต่อไป50บวกด้วย70เท่ากับ10อะไรลูก10อะไรเอาใหม่50บวกด้วย70 5บวก7ได้เท่าไหร่ลูก12นะคะก็จะเป็น12 10นั่นเองซึ่งคือ120เราก็เขียน2ในหลัก10และเขียน1ในหลัก100เป็น125สตางค์ต่อไปหาผลบวกในหน่วยบาทลูก8บาทบวกด้วย7บาท8บวก7เท่ากับ15เราก็เขียนเลข 5เป็นคำตอบในหลักหน่วยส่วน10นำไปทดไว้ในหลัก10นั่นเองต่อไปหลัก10ค่ะ60บวกด้วย50 60บวกด้วย50เป็น11 10หรือเป็น11ใช่ไหมคะในหลัก10นะบวกทดอีก1 10กลายเป็น12 10นั่นเองซึ่งคือ120เหมือนกันเขียน2ในหลัก10และเขียน1ในหลัก100นะคะเอ๊ะเด็กๆเราตอบเลยไหมคะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือยังยังนะคะเวลาตอบ125สตางค์คนฟังอาจจะสับสนได้ใช่ไหมลูกดังนั้นเด็กๆแปลงร่าง125สตางค์ให้มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ลูก125สตางค์เท่ากับกี่บาท1บาทกับอีก25สตางค์นะคะ1บาทนะคะคือ100สตางค์100สตางค์เราก็ไปแปลงร่างเป็น1บาทแล้วบวกเพิ่มในนี้เลยดังนั้นต่อไปเราก็เขียนว่าหรือ125บาทบวกเพิ่มอีก1บาทกลายเป็น126บาทส่วนหน่วยสตางค์เหลือกี่สตางค์ลูก25สตางค์เท่านั้นเพราะ100สตางค์ไปแปลงร่างเป็นบาทแล้วรวมอยู่กับหน่วยบาทเรียบร้อยต่อไปเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยสรุปคำตอบด้วยนะคะแม่ต้องจ่ายเงิน126บาท25สตางค์หรือตอบโดยใช้จุดนะคะก็จะได้ 126.25 ลงท้ายด้วยบาทนั่นเองยากไหมคะลูกการแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาไม่ยากนะพีชยากไหมคะทันไหมลูกทันนะนักเรียนปลายทางต่อไปเด็กๆก่อนที่เราจะไปข้อต่อไปเราจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะแม่ต้องจ่ายเงิน126บาท25สตางค์นี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรทำไมถึงคิดว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรนะคะลูก
2: คำตอบต้องมากกว่
0: าโจทย์เดี๋ยวเชฟนำเสนอแนวคิดเลยเชฟมีวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอย่างไรก็คือว่า
1: คำตอบต้องมากกว่าโจทย์ครับ
0: คำตอบมากกว่า68บาท50สตางค์กับ57บาท75สตางค์ใช่ไหมคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลแนวคิดที่1ได้แล้วเมื่อข้อนี้เราใช้วิธีการบวกแม่ต้องจ่ายเงินนะคะจะต้องมากกว่าราคาสินค้าทั้ง2ชนิดมีใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมลูกวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเด็กๆสามารถตรวจสอบเบื้องต้นโดยการหาจำนวนที่ใกล้เคียงเด็กๆคะ68บาท50สตางค์ใกล้เคียงกับจำนวนอะไรใกล้เคียงกับ70บาทแล้วผงซักฟอกล่ะลูก57บาท75สตางค์ใกล้เคียงกับอะไรคะใกล้เคียงกับ60บาท70บาทบวกด้วย60บาทเท่ากับ100เท่าไหร่ลูก130บาทแล้วคำตอบของเราใกล้เคียง130บาทไหมใกล้เคียงดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองเด็กๆตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยวิธีของเชฟได้ไหมคะได้หรือจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยวิธีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่2โจทย์ปัญหาที่2มีว่าอย่างไรเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได้ 1,365 บาท25สตางค์น้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512บาท50สตางค์น้องออมเงินได้เท่าไหร่ข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราลูก
2: น
0: ้
2: องออมเง
0: ิน
2: ได
0: ้
2: เท่าไหร
0: ่น้องออมเงินได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองเราอาจวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกอะไรกับเราลูก1โจทย์บอกว่าเดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได้1,365 บาท25สตางค์ น้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512บาท50สตางค์นี่คือสิ่งที่โจท

0: บอกเราจะหาคำตอบได้ด้วยวิธีใดนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดเลยค่ะว่าข้อนี้น้องออมเงินได้เท่าไรหาคำตอบอย่างไรมีนักเรียนต้นทางยกมือแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มที่3 1คนลูกนำเสนอแนวคิดของตนเองเลยข้อนี้หาคำตอบด้วยวิธีใดนักเรียนปลายทางใครคิดออกแล้วนำเสนอแนวคิดของตนเองได้เลยใช้วิธีใดในการหาคำตอบลูก
1: การลบครับ
0: ใช้การลบทำไมถึงใช้การลบลูกสแตมป์ทำไมถึงคิดว่าเป็นการลบลูกเพราะว่าอะไร
1: เป็นโจทย์ปัญหาการลบครับ
0: เป็นโจทย์ปัญหาการลบแล้วหนูรู้ได้ยังไงลูกว่าข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบหนูดูจากอะไร
1: น้องออมเงินได้เท่าไหร่ครับ
0: ถามว่าน้องออมเงินได้เท่าไหร่แล้วน้องออมเงินได้มากกว่าหรือน้อยกว่าพี่ลูก
1: น้อยกว่าคร
0: ับถามว่าน้องออมเงินได้เท่าไหร่แล้วน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่ดังนั้นในข้อนี้จึงหาคำตอบได้ด้วยวิธีการลบนั่นเองนะคะใช้การลบถูกต้องเลยมีนักเรียนคนไหนคิดว่าใช้วิธีการบวกไหมคะบางคนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางตอนนี้เราได้แนวคิดแล้วนะใช้วิธีการลบเดี๋ยวถ้าหากว่าใครยังไม่เข้าใจว่าทำไมใช้วิธีการลบเรามีภาพแสดงแนวคิดนะคะเขียนภาพประกอบการคิดให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นเดือนสิงหาคมมีพี่ออมเงินได้เงินของพี่คือ 1,365 บาท 25 สตางค์ใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูแทนด้วยแถบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะยาวเลยต่อไปน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่แสดงว่าแถบที่แสดงปริมาณจำนวนเงินของน้องจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าของพี่คะ
2: ส
0: ั้
2: นกว่า
0: ต้องสั้นกว่าใช่ไหมสั้นกว่าทีนี้น้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512บาท50สตางค์ดังนั้นเราจะเขียน512บาท50สตางค์ไว้ตรงไหนลูกตรงสีส้มหรือตรงนี้ถ้าตรงสีส้มคือจำนวนเงินของน้องใช่ไหมแต่ว่าน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512บาท50สตางค์ดังนั้นจะอยู่ในส่วนของพี่ที่เกินน้องมาน้อยกว่าพี่อยู่512บาท50สตางค์สิ่งที่เราต้องการหาคือน้องออมเงินได้เท่าไหร่คือส่วนสีส้มที่เราต้องการหาใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงใช้วิธีการลบนั่นเองนำแถบสีเขียวลบด้วยส่วนต่างก็จะได้แถบสีส้มซึ่งเป็นจำนวนเงินของน้องนะคะเมื่อได้แล้วว่าเป็นการลบเด็กๆแสดงวิธีทำเวลานำมาลบกันเด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่เป็นบาทลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาทจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์นะคะโดยเริ่มลบจากหน่วยสตางค์ก่อนดังนั้นเขียนบาทและสตางค์ไว้ต่อมาบรรทัดที่1 นักเรียนปลายทางคิดว่าบรรทัดที่1เราจะต้องเขียนอย่างไรนักเรียนต้นทางมีใครรู้บ้างว่าบรรทัดที่1เราจะเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรลูกเขียนว่าอะไรขอตัวแทน1คนค่ะเด็กๆมาตอบเลยเป็นกลุ่มที่3นะคะเป็นบรรทัดที่1เขียนว่าอย่างไรลูก
3: 1,365 บาทค่ะ
0: 1,365 บาทแล้วก
3: ็25
0: สตางค์เด็กๆเรื่องโจทย์ปัญหาเราจะต้องมีอะไรด้วยเราจะต้องมีข้อความข้างหน้าเพื่อแสดงวิธีทำด้วยใช่ไหมคะเราเขียนว่าอะไรดีลูกบรรทัดที่1เขียนว่า
3: เดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได
0: ้เดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได้หรือจะเขียนเพียงแค่ว่าพี่ออมเงินได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะบรรทัดที่1เป็นจำนวนเงินของพี่ที่ออมได้ถ้าเด็กๆ เขียนว่าเดือนสิงหาคมพี่ออมเงินได้ได้ไหมคะได้นะแล้วก็1,365บาท25สตางค์ไม่เขียนหน่วยบาทไม่เขียนหน่วยสตางค์เพราะบาทกับสตางค์อยู่ทางด้านบนแล้วเด็กๆคะคุณครูลืมเขียนอะไรจุลภาคใช่ไหมคะไม่เขียนได้ไหมคะลูกในขั้นตอนการแสดงวิธีทำเราจะต้องหาผลลบดังนั้นถ้าไม่เขียนจุลภาคไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงสรุปคำตอบในบรรทัดตอบเด็กๆต้องเขียนจุลภาคด้วยนะคะต่อไปบรรทัดที่2ตัวแทน1คนเขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนนะคะตอบด้วยวาจาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางขอเป็นกลุ่มที่1บ้างค่ะแตงกวา

0: รรทัดที่สองแตงกวาจะเขียนว่าอย่างไรคะ
1: น้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่ค่ะ
0: บรรทัดที่สองสิ่งที่โจทย์บอกเขียนว่าน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนแตงกวาไหมคะเด็กๆต้องเขียนว่าน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่นะถ้าเด็กๆ เขียนว่าน้องออมเงินได้แค่นี้พอไหมลูกไม่พอนะคนละความหมายกันดังนั้นบรรทัดที่สองก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่สองน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512.50 บาทจากนั้นเขียนเครื่องหมายลบแล้วก็ขีดเส้น1เส้นต่อไปบรรทัดที่3ค่ะนักเรียนปลายทาง1คนบรรทัดเขียนว่าอย่างไรตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะบรรทัดที่3ขอเป็นกลุ่มที่4ไอบรรทัดที่3เราเขียนว่าอย่างไรคะ
2: น้องออมเงินนะครับ
0: น้องออมเงินหรือเขียนว่าน้องออมเงินได้ก็ได้นะคะถ้าเขียนตามไอ้ได้ไหมลูกน้องออมเงินได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะความหมายเหมือนกันน้องออมเงินได้จากนั้นหาผลลบเด็กๆคะในชั่วโมงเรื่องที่เด็กๆเรียนเรื่องการหาผลลบของจำนวนเงินบางคนนะคะยังหาผลลบไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นในวันนี้คุณครูจะมาย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับการหาผลลบเด็กๆคะลบในหน่วยสตางค์25สตางค์ลบด้วย50สตางค์ได้ไหมคะมีเหรียญ25สตางค์แค่1เหรียญนำออก50สตางค์ได้ไหมลูกไม่ได้ต้องทำอย่างไรน้ำหนาวตั้งใจฟังนะคะเราจะกระจายอย่างไรเด็กๆต้องทำยังไงคะ25สตางค์ลบด้วย50สตางค์ไม่ได้นักเรียนปลายทาง1คนนำเสนอแนวคิดเลยนะคะนักเรียนต้นทางใครนำเสนอแนวคิดวิธีการบ้างเป็นกล้า25สตางค์ลบด้วย50สตางค์ไม่ได้ตอนนี้ต้องทำอย่างไรคะ
2: กระจายเลข5เป็น100สตางค์ครับ
0: กระจายจาก 1,365 บาทไป1บาทใช่ไหมลูกจะได้มา100สตางค์ถูกต้องเลยปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะนักเรียนต้นทางคนอื่นๆปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะเราจะต้องกระจายจากหน่วยบาทตรงนี้เดิมมี 1,365 บาทกระจายไป1บาทเหลือเท่าไหร่คะ 1,364 บาทกระจายไป1บาทใช่ไหม1บาทนี้ไม่ได้หายไปไหนกระจายไปอยู่กับสตางค์ลูก1บาทเท่ากับ100สตางค์รวมกับของเดิมอีก25สตางค์เป็น125สตางค์ตอนนี้ทุกคนช่วยกันคิดค่ะ125สตางค์ลบด้วย50สตางค์เหลือเท่าไหร่นักเรียนต้นทางคิดอย่างรวดเร็วเลยเหลือเท่าไหร่คะ75สตางค์นั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะใช้วิธีการลบทีละหลักก็ได้ในใครไม่ได้ใช้วิธีการลบทีละหลักบางคนนะคะอาจจะใช้วิธีการนึกถึงเหรียญใช่ไหมลูกเหรียญ125สตางค์ก็จะมีเหรียญ50สตางค์กี่เหรียญ2เหรียญเหรียญ25สตางค์อีก1เหรียญนำออกไป1เหรียญก็จะเหลือเหรียญ50สตางค์1เหรียญกับเหรียญ25สตางค์1เหรียญเป็น75สตางค์นั่นเองต่อไปหาผลลบในหน่วยบาทลูก4บาทลบด้วย2บาทเหลือ2บาทก็เขียน2ในหลักหน่วยต่อไปหาผลลบในหลัก10หาผลลบในหลัก10ค่ะ60ลบด้วย10เหลือเท่าไหร่ดีเหลือ50ถูกต้องเขียน5ในหลัก10ต่อไปหลัก100 300ลบด้วย500ลบไม่ได้ต้องกระจายในหลัก 1,000 กระจายมา 1,000 ลูก 1,000 ได้กี่ร้อย 1,000 คือ10,100รวมกับของเดิมอีก300เป็น13,100 13ลบด้วย5เหลือ800นั่นเองนะคะ13ลบด้วย5เหลือ8ดังนั้น13,100ลบด้วย500ก็เหลือ800เด็กๆคะบรรทัดนี้เราต้องแปลงร่างอะไรไหมไม่ต้องเด็กๆก็ตอบได้เลยน้องออมเงินได้852บาท75สตางค์หรือตอบโดยใช้จุดก็ได้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นการลบยากไหมลูกไม่ยากนะแต่วิธีการกระจายเป็นยังไงน้ำหนาวเราลบก่อนไหมคะเราพิจารณาก่อนว่าในหน่วยสตางค์สามารถลบได้หรือไม่ถ้าลบได้เด็กๆทำการลบได้เลยทีละหลักก็ได้

0: ายังลบไม่ได้เด็กๆต้องกระจายมา1บาทก่อนนะคะเพื่อให้สามารถลบได้นั่นเองต่อไปมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบคำตอบคือ852บาท75สตางค์สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลไหมคะคำตอบที่ได้คิดว่าสมเหตุสมผลไหมลูกน้องออมเงินได้852บาท75สตางค์สมเหตุสมผลไหมแนวคิดที่1น้องต้องมีเงินน้อยกว่าพี่คำตอบที่ได้น้อยกว่าของพี่ไหมคะเนื่องจากคำตอบของน้องนะคะน้องออมเงินได้852บาท75สตางค์น้อยกว่า 1,365 บาท25สตางค์ซึ่งเป็นจำนวนเงินของพี่ดังนั้นคำตอบของเราจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองเด็กๆคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเขียนแสดงวิธีทำด้วยตนเองลงในสมุดแต่ก่อนจะไปถึงคิวของเด็กๆนั้นคุณครูนะคะขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลแนวคิดที่2คือหาจำนวนที่ใกล้เคียงเหมือนข้อที่1นะลูกก็คือว่า 1,365 บาทเงินของพี่ใช่ไหมใกล้เคียงกับ 1,400 บาทและส่วนต่างน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่512บาท50สตางค์ใกล้เคียงกับ500บาทเมื่อนำมาลบกันนะคะจะได้900บาทซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนเงินของน้องที่เราหาได้ดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองต่อไปข้อนี้เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันแล้วช่วยกันคิดหาคำตอบค่ะข้อนี้จะเกี่ยวกับเงินทอนนะพร้อมไหมพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: หยิบซื้อสมุดค่าเป็นเงิน743บาท
0: 25สตางค์ให้ธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับแก่ร้านค้าพิมพ์ได้รับเงินทอนเท่าใดในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะลูกพิมพ์ได้รับเงินทอนเท่าใดนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับแตงกวาได้เลยนะคะในห้องนี้นะแตงกวาตอบเร็วกว่าเพื่อนเลยต่อไปโจทย์บอกอะไรกับเราลูก
1: พิมพ์ซื้อสมุดค่าเป็นเงิน
0: 743บาท25สตางค์ให้ธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับแก่ร้านค้าในข้อนี้เราหาคำตอบได้ด้วยวิธีใดคะเรื่องเงินทอนเด็กๆเพิ่งเรียนมาในชั่วโมงที่แล้วเองเรื่องเงินทอนหาคำตอบอย่างไรลูกเดี๋ยวให้เป็นเซอร์กิตช่วยนะคะในการหาคำตอบข้อนี้นักเรียนปลายทางใครได้แนวคิดแล้วนำเสนอให้เพื่อนๆได้เลยนะข้อนี้หาคำตอบได้โดยวิธีใดคะ
2: การลบครับ
0: ใช้วิธีการลบเพื่อนๆที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้เห็นด้วยไหมคะใช้วิธีการลบทำไมถึงใช้วิธีการลบขอหนึ่งคนนะคะให้เหตุผลหน่อยลูกทำไมเราถึงใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนักเรียนปลายทางที่นำเสนอคำตอบเมื่อสักครู่นี้ให้เหตุผลด้วยนะคะทำไมใช้วิธีการลบเชฟทำไมใช้วิธีการลบลูกเพราะว่าอะไร
3: เพราะ 1,000 มากกว่า 743บาท25สตางค์ครับ
0: 1,000 คือจำนวนเงินที่พิมพ์จ่ายมากกว่า743บาท25สตางค์เป็นราคาสินค้าใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: แล้วโจทย์ถามหาอะไรลูก
3: พิมพ์ได้เงินทอนเท่าไรครับ
0: พิมพ์ได้รับเงินทอนเท่าไรคือการถามหาเงินทอนนะคะซึ่งการหาเงินทอนนะคะหาได้จากนำจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายเกินราคาลบด้วยราคาของสินค้านั่นเองที่เด็กๆได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะคะในข้อนี้เราสามารถเขียนภาพประกอบการคิดได้ดังนี้เลยสมุดภาพราคา743บาท25สตางค์พิมพ์จ่ายเงินไป 1,000 บาทซึ่งเกินไปใช่ไหมคะส่วนที่เกินไปนะคะก็จะเป็นเงินทอนดังนั้นหาคำตอบได้ด้วยวิธีการลบนั่นเองเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนแสดงวิธีทำในข้อนี้กันข้อนี้เป็นการลบใช่ไหมลูกอาจจะมีการกระจายดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจนะเดี๋ยวพอทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองจะได้ทำได้ คุณครูนะคะจะใช้วิธีการลบมาช่วยในการหาคำตอบดังนั้นเราจะต้องนำจำนวนเงินที่เป็นบาทลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาทนำจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์จึงเขียนหน่วยบาทและสตางค์ไว้ก่อนบรรทัดที่หนึ่งนักเรียนปลายทางคิดว่าเราจะเขียนข้อความอะไรลงไปข้อนี้เป็นวิธีการอะไรนะคะลูกการลบดังนั้นจำนวนที่ขึ้นเป็นตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นบรรทัดที่หนึ่งเราควรเขียนว่าอย่างไรคุณครูขอตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนนำเสนอบรรทัดที่หนึ่งให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วนำเสนอแนวคิดได้เลยนะนักเรียนต้นทางใครนำเสนอแนวคิดในการเขียนบรรทัดที่หนึ่งดีคะอ่ะเป็นนะคะเดี๋ยวให้สแตมกลุ่มที่3นะคะนำเสนอแนวคิดสีบรรทัดที่1ควรเขียนว่าอะไรลูก
4: พิมพ์ซื้อสมุดผ้าเป็นเงินครับ
0: พิมพ์ซื้อสมุดผ้าเป็นเงินตรงนี้ก็ต้องเขียน743กับ25ใช่ไหมคะเด็กๆ เห็นด้วยกับสแตมไหมใครมีแนวคิดอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับสแตมว่าจะต้องเขียนว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูย้ำกับนักเรียนว่าข้อนี้เราใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนะลูกใช้วิธีการลบดังนั้นตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนจำนวนเงินที่พิมพ์จ่ายไปก่อนนะคะควรเขียนว่าอย่างไรดีลูกเชฟควรเขียนว่าอย่างไรดีคะ
4: ให้ธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับแก่ร้านค้าครับ
0: อาจจะเขียนว่าให้ธนบัตร 1,000 บาทแก่ร้านค้าซึ่งจำนวนตรงนี้เด็กๆต้องเขียนว่าอะไรต้องเขียนว่า 1,000 บาทใช่ไหมคะ 1,000 กับ0สตางค์ใช่ไหมลูกดังนั้นเด็กๆอาจจะเขียนว่าให้เงินแก่ร้านค้าหรือเขียนว่าพิมพ์ให้เงินแก่ร้านค้าก็ได้ถ้าจะเขียนแบบเชฟว่าให้ธนบัตร1,000 บาท1ฉบับแก่ร้านค้าถ้าเขียนแบบนี้ใช่ไหมเชฟอาจจะเขียนต่อไปว่าเป็นเงินแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้เขียน 1,000 ให้ตรงกับหน่วยบาทและ0ให้ตรงกับหน่วยสตางค์กลุ่มที่4ต่อไปบรรทัดที่2บรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางนำเสนอบรรทัดที่2เลยค่ะสแตมป์เดี๋ยวสแตมป์นำเสนอบรรทัดที่2อีกครั้งนึงนะคะบรรทัดที่2เราควรเขียนว่าอย่างไรลูก
4: พิมพ์ซื้อสมุดภาพเป็นเงินครับ
0: พิมพ์ซื้อสมุดภาพเป็นเงินนะคะเพราะว่า743บาท25สตางค์จะต้องเป็นตัวลบดังนั้นพิมพ์ซื้อสมุดภาพเป็นเงินเราจึงต้องเขียนไว้ในบรรทัดที่2นั่นเองจากนั้นมาช่วยคุณครูหาลบค่ะก่อนหาผลลบบรรทัดที่3เราเขียนว่าอะไรนะคะพิมพ์ได้รับเงินทอนต่อมามาช่วยกันหาผลลบลูก0สตางค์ลบด้วย25สตางค์เหลือเท่าไหร่คะลบได้ไหม
5: ไม
0: ่ได้ต้องทำการกระจายเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเหมือนที่กล้านำเสนอใช่ไหมคะลูกมากระจาย 1,000 บาทเรากระจายไป1บาทเหลือเท่าไหร่ลูก 1,000 บาทหักออกไป1บาทเพื่อไปกระจาย 1,000 บาทจะเหลือเท่าไหร่คะ999บาทนั่นเองเด็กๆไม่ต้องกระจายทีละหลักนะลูกเราใช้วิธีการนำ 1,000 เอาออกไป1บาทเหลือ999บาทได้เลยต่อมา1บาทที่กระจายมาจาก 1,000 ได้มากี่สตางค์คะ100สตางค์ในหน่วยสตางค์ก็เป็น100เด็กๆคะ100สตางค์ลบด้วย25สตางค์เหลือเท่าไหร่75เหลือเท่าไหร่นะคะ75สตางค์นะคะดังนั้น100สตางค์ลบด้วย25สตางค์เหลือ75สตางค์เด็กๆก็เขียนได้เลยใครใช้วิธีการลบทีละหลักก็ได้เหมือนกันหรือใครจะใช้100ลบด้วย25สตางค์โดยนำจำนวนเงินจำลองมาช่วยก็ได้นะคะเด็กๆปลายทางสามารถคิดได้แบบนี้แล้วลูก100สตางค์มีเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญคะ
5: 4
0: เหรียญใช่ไหมคะแล้วลบด้วย25สตางค์แสดงว่าเด็กๆต้องนำออกกี่เหรียญลูก นำออก1เหรียญก็เลยเหลือ3เหรียญซึ่งเป็น75สตางค์แบบนี้ก็ได้การลบในหน่วยสตางค์เด็กๆอาจจะใช้วิธีการนึกถึงเงินจำลองหรือใช้วิธีการวาดภาพเงินจำลองก็ได้นะคะต่อไป999ลบ743 999ลบด้วย743เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมาลบทีละหลักลูก9ลบด้วย3เหลือ6เขียน6ในหลักหน่วยต่อไป90ลบด้วย40เหลือ50ก็เขียน5ในหลัก10ต่อไปหลัก100 900ลบด้วย700เหลือ900ลบด้วย700เหลือกี่ร้อยคะลูก9ลบด้วย7เหลือ2ดังนั้นจึงเหลือ200เขียนเลข2ในหลัก100นั่นเองข้อนี้ต้องมีหรือไม่ลูกไม่มีนะเด็กๆกระจายแล้วตอบเป็นตัวเลขไทยเลยพิมพ์ได้รับเงินทอน256บาท75สตางค์หรือตอบโดยใช้จุดก็ได้นะคะมีหน่วยเป็นบาทด้วยต่อไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเด็กๆสามารถตรวจสอบได้โดยนำจำนวนเงินที่เป็นราคาสินค้ากับเงินทอนที่เราคิดได้นะคะมารวมกันก็จะได้เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไปนั่นเองรวมกันแล้วได้ 1,000 พอดีแสดงว่าคำตอบเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนแสดงวิธีหาคำตอบด้วยตนเองลงในสมุดนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะนำสมุดขึ้นมาค่ะลูกเขียนโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดจากนั้นนะคะเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนะคะเมื่อหาคำตอบได้แล้วเด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเหลือเวลาอีกไม่มากคุณครูจะให้เด็กๆลงมือทำข้อนี้ได้เลยนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนต้นทางหนูทำแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่เสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จนะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังถ้ายังทำไม่เสร็จนะคะหนูจดโจทย์ไว้ก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมลูกซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินนะคะการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินเราสามารถทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาก่อนจากนั้นเด็กๆก็วางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบนั่นเองว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่หรือเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ต่อไปจะมีแบบฝึกหัด 7.12 นะคะซึ่งเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นเลยนะลูกมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันหลังจากนักเรียนทำแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วลงในสมุดเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนสามารถทบทวนหรือฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเพิ่มเติมจากแบบฝึกหัด 7.12 ได้นะคะต่อไปเด็กๆสิ่งที่จะต้องเตรียมในบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเงินนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัด7.13 นั่นเองเด็กๆนะคะนำแบบฝึกหัดในวันนี้กลับไปทบทวนนะลูกแล้วเดี๋ยววันถัดไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณและการหารนะคะแบบฝึกหัด 7.13 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต่อวิทย์วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่ง

ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิลปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีมารยาทนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีมารยาทอย่างไรนะครับคุณครูจะขอนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามกันก่อนเลยนะครับคำถามถามว่านักเรียนเคยพบปัญหาอะไรบ้างในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรอ้าวบทแรกเลยครับเคยพบปัญหาอะไรบ้างอ่ะปัญหาก่อน
1: เคยครับ
0: ปัญหาอะไรครับที่พบ
1: จอภาพไม่ติด
0: จอภาพไม่ติดแล้วเด็กๆมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรครับ
1: ดับเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่คร
0: ับ ก็ทำการปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ใช่ไหมครับนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนอ้าวเก่งมากปุ๊บยอดเยี่ยมมากตัวแทนกลุ่มต่อไปเลยครับพบปัญหาอะไรบ้างเอ่ยเวลาที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับ
1: อยู่ดีๆหน้าจอดับครับ
0: อยู่ดีๆหน้าจอดับนะครับและนักเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นอย่างไรครับ
1: ให้คนที่รู้มาทำให้ครับ
0: ให้คนที่เขารู้หรือซ่อมเป็นหรือบอกใคร
1: คุ
0: ณครูก็ได้ให้มาดูให้ว่าทำไมถึงหน้าจอดับไปใช่ไหมอ่ะเก่งมากปุ๊บมือเยี่ยมมากอ่ะข้างๆกันเลยครับปัญหาที่นักเรียนพบคือ
1: ใช้อยู่ดีๆแล้วคอมพิวเตอร์ร้อนค
0: ่
1: ะ
0: ใช้อยู่ดีๆแล้วคอมพิวเตอร์ร้อนเด็กๆมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
1: หยุดเล่นสักพักค่ะ
0: เราก็ต้องหยุดเล่นสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นขึ้นมาก่อนใช่ไหมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ในอุณหภูมิปกติก่อนแล้วค่อยกลับไปเล่นใหม่หรือใช้งานใหม่เก่งมากปุ๊บเยี่ยมมากอ่ะอีกหนึ่งคนพบปัญหาอะไรบ้างครับบอกได้เลย
2: จอค้างครับ
0: จอค้างอยู่ๆก็เมาส์ไม่ขยับกดอะไรก็ไม่ไปเด็กๆมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
2: ปิดเครื่องครับ
0: ปิดเครื่องแล้วก็
2: เปิดใหม่
0: เปิดขึ้นมาใหม่หรือรีสตาร์ทใช่ไหมเยี่ยมมากปุ๊บยอดเยี่ยมมากเลยนะครับปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะตอบคำถามได้ที่คุณครูที่ดูแลอยู่ได้เลยนะครับช่วยกันตอบเยอะๆเลยนะครับยอดเยี่ยมทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางเอาละครับแนวคำตอบของคุณครูครับยกตัวอย่างเช่นจอภาพไม่ติดลำโพงไม่ได้ยินเสียงเป็นต้นนะครับมีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือเราต้องทำการตรวจสอบก่อนนะครับถ้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ให้บอกคุณครูหรือผู้ปกครองซึ่งเด็กก็ตอบมาได้อย่างชัดเจนทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากนะครับคำถามต่อไปครับการแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นบนอินเทอร์เน็ตเคยใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็แสดงความคิดเห็นใช่ไหมเวลาที่เราเข้าไปใช้นะครับหรือเข้าไปแสดงความคิดเห็นตาม Facebook ต่างๆตาม Facebook ตาม TikTok ใช่ไหมครับเด็กๆเคยใช้ใช่ไหมเคยนะครับลักษณะใดที่ไม่

0: หยาบคายหรือไม่สุภาพใช่ไหมเก่งมากโฟมเมอร์ยอดเยี่ยมมากอ่ะมาตัวแทนอีกหนึ่งคนครับการแสดงความคิดเห็นอย่างไรที่ไม่เหมาะสมและไม่มีมารยาทครับ
1: รูปภาพที่ไม่ดีครับ
0: การเราแสดงความคิดเห็นยังไงครับเป็นการแสดงความคิดเห็นนะไม่ใช่เป็นการโพสต์เป็นการแสดงความคิดเห็น
1: พิมพ์อาจจะไม่ถูกต้องครับ
0: พิมพ์แบบอาจไม่ถูกต้องหมายถึงว่าพิมพ์ให้ร้ายพิมพ์ว่าร้ายเขาแบบนี้ไหม
1: ครับ
0: เก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากนะครับอีกหนึ่งคนนะครับเด็กๆคิดว่าการแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นบนโลกอินเทอร์เน็ตลักษณะใดที่ไม่เหมาะสมและไม่มีมารยาทครับ
1: ไม่พิมพ์คำหยาบครับ
0: อันนั้นคือข้อที่ควรปฏิบัตินะครับแต่ว่าถ้าเด็กๆตอบมาก็คืออาจจะใช้คำหยาบใช่ไหมเราก็เลยจะต้องไม่ใช้คำหยาบคายหรือว่าคำที่ไม่สุภาพใช่ไหมครับเก่งมากเลยโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากนะครับมาดูแนวคำตอบกันบ้างแนวคำตอบของคุณครูก็คือยกตัวอย่างเช่นใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือดูหมิ่นหรือวิจารณ์เชิงลบนะครับการบิดเบือนข้อมูลหรือปล่อยข่าวลวงเป็นต้นนะครับเขาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแต่เราเหมือนกับว่าไปบิดเบือนข้อมูลนะครับไปใส่ข้อมูลที่เป็นข่าวลวงเป็นข่าวเท็จทำให้ผู้อื่นนั้นเป็นไงคนที่มาอ่านนั้นเขาก็เข้าใจผิดคนนั้นได้นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับเอาล่ะนี่คือแนวคำตอบเอาล่ะครับวันนี้แน่นอนครับหลังจากที่เราตอบคำถามนำเข้าสู่บทเรียนจะต้องมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้หน่วยที่4ครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ข้อ1ครับบอกสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้2บอกวิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเหมาะสมมีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตครับข้อที่3ครับปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเหมาะสมมีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ว่าอย่างไรไปดูกันครับนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเหมาะสมและมีมารยาทนั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อกันเลยครับสำหรับคำถามวันนี้มีคำถามมาให้นักเรียนนั้นช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายหลากหลายคำถามใครอยากตอบนะฟังคำถามให้ดีคำถามแรกครับจอภาพไม่ติดขณะที่เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้นอย่างไรถ้าจอภาพไม่ติดขณะที่เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวอย่างไรอ้าวมีนักเรียนยกมือแล้วนะครับตรวจสอบอย่างไรครับ
1: เช็คว่าได้เปิดเครื่องหรือยังครับ
0: อ้าวเช็คว่าได้เปิดเครื่องแล้วหรือยังบางครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เปิดเครื่องเนาะจอภาพก็เลยไม่ติดยอดเยี่ยมครับปรบมือเก่งมากเลยเอาล่ะใครมีคำตอบอื่นไหมครับมีใครมีคำตอบอื่นไหมนอกเหนือจากอาจจะลืมปิดเครื่องได้จอเลยไม่ติดอันด้านหลังก่อนด้านหลังจอภาพไม่ติดขณะที่เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไร
1: เช็คว่าเปิดปลั๊กไฟยังครับ
0: เช็คว่าเปิดปลั๊กไฟในกรณีที่เราอาจจะเชื่อมเสียบปลั๊กเข้าต่อกับปลั๊กพ่วงใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟนั้นหรือยังเก่งมากยอดเยี่ยมดีมากครับวิธีตรวจสอบเบื้องต้นนะเพื่อเราบอกว่าเปิดจอภาพหรือยังเปิดสวิตช์ไฟหรือยังใช่ไหมครับเพิ่มเติมเลยครับ
1: ปลั๊กอาจจะไม่ดีครับ
0: ปลั๊กอาจจะไม่ดีอาจจะแบบอาจจะหลวมใช่ไหมปลั๊กหลวมอาจจะทำให้ไฟไม่เข้าได้เก่งมากโปรเมอร์นี่คือวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น อีกหนึ่งคำตอบสำหรับคนเก่งคนเดิม
1: ปลั๊กเสียครับ

0: เสียไปเลยใช่ไหมปลั๊กเสียสายไฟเราไม่ได้เป็นไรเนาะแต่ปลั๊กเสียไฟไม่ติดเอาเก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมาดูแนวคำตอบกันบ้างครับแนวคำตอบของครูในการตรวจสอบเบื้องต้นก็ตรวจดูว่ากดปุ่มเปิดจอภาพแล้วหรือยังมีใครตอบไหมเมื่อสักครู่นี้มีบอกว่าเปิดคอมแล้วหรือยังใช่ไหมตรวจว่าเสียบปลั๊กแน่นแล้วหรือไม่นี่เมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมครับปลั๊กอาจจะไม่แน่นเนาะปลั๊กหลวมนะครับตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟแล้วหรือยังนี่ตอบเลยด้านหลังใช่ไหมครับมีมาตอบมาแบบนั้นแล้วด้วย1คนและตรวจสอบสายไฟต่อพ่วงต่างๆก็ตอบมาเรียบร้อยทุกคนตอบตรงไปทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือแนวคำตอบนะครับถ้ามีสถานการณ์ก็คือจอภาพไม่ติดแล้วเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับก็ให้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับอีกหนึ่งคำถามครับหากนักเรียนเปิดดูคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมแบบสมาร์ทโฟนแล้วไม่ได้ยินเสียงครับนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นการใช้สมาร์ทโฟนดังกล่าวอย่างไรด้านหลังบ้างด้านหลังเลยเปิดคลิปวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วเสียงไม่ดังไม่ได้ยินเสียงตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรครับ
1: ดูว่าเราเปิดเสียงโทรศัพท์หรือยังครับ
0: เยี่ยมมากดูว่าเราเปิดเสียงโทรศัพท์แล้วหรือยังเก่งมากโปรเมอร์ตอบได้ตรงประเด็นมากเลยอ่ะขอคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างมาเลยเวลาเปิดคลิปแล้วมันไม่มีเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงเด็กๆจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรครับเบื้องต้น
2: ปิดบลูทูธค่ะ
0: เราอาจจะไปเชื่อมต่อบลูทูธที่อื่นได้ใช่ไหมโทรศัพท์เราเลยไม่ติดนะครับไม่ได้ยินเสียงเก่งมากโปรเมอร์โทรศัพท์เราไปเชื่อมบลูทูธห้องอื่นเนาะเวลาเรามาใช้เราต้องปิดบลูทูธก่อนอ่ะมาคนเก่งคนเดิมตรวจสอบอย่างไรครับถ้าเปิดคลิปแล้วไม่ได้ยินเสียง
3: ลองเปิดโทรศัพท์ใหม่ครับ
0: ลองทำการเปิดหรือปิดคลิปนั้นไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่หรือรีสตาร์ท
3: ครับ
0: หมายถึงว่ารีสตาร์ทเครื่องใหม่เครื่องอาจจะแฮงใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: เก่งมากโปรเมอร์มาอีกหนึ่งคำตอบคนเก่งคนเดิมเช่นเดียวกันนะครับ
4: ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ครับ
0: อะไรนะลูก
4: ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ครับ
0: ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่รีสตาร์ทเนาะเก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากอ่ะเรามาดูแนวคำตอบกันครับแนวคำตอบของคุณครูครับตรวจสอบว่าเปิดเสียงคลิปวิดีโอที่เปิดหรือไม่เพื่อเราตอบออกมาเนาะและตรวจสอบว่าได้เปิดลำโพงของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วหรือไม่นะครับนี่คือการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นยอดเยี่ยมทุกคนเลยนะครับมีครับมีสถานการณ์มาฝากเยอะมากเลยวันนี้นะครับให้เด็กๆช่วยกันตอบครับหากแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนของนักเรียนหมดนักเรียนสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้หรือไม่คำถามแรกและหากต้องการให้สมาร์ทโฟนสามารถใช้งานได้ควรทำอย่างไรขอคนใหม่บ้างอ่ะมาขอหน้าใหม่บ้างตอบเลยครับถ้าแบตเตอรี่ของนักเรียนหมดใช้งานได้หรือไม่ครับ
5: ไม่ได้คร
0: ับไม่ได้แน่นอนแล้วจะทำอย่างไรให้สามารถใช้งานได้ครับ
5: ชาร์จแบตครับ
0: ชาร์จแบตนั่นเองเก่งมากโปรเมอร์ก็ต้องชาร์จแบตมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับมีใครให้คำตอบอื่นไหมหรือคำตอบนี้ตรงๆชัดเจนเลยชัดเจนเลยใช่ไหมว่าถ้าแบตหมดก็จะใช้งานไม่ได้แล้วมีวิธีอย่างไรก็ไปชาร์จแบตใช่ไหมอ่ะนั่นคำตอบอีกคนนึงนอกเหนือจากคำตอบที่เพื่อนตอบอ่ะหากแบตเตอรี่หมดใช้งานได้หรือไม่ได้ไหมครับ
6: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แน่นอนแล้วเด็กๆจะมีวิธีการอย่างไรให้โทรศัพท์ของเราหรือสมาร์ทโฟนของเราใช้งานได้ครับ
6: ใช้ power bank ครับ
0: ใช้ power bank ชาร์จใช่ไหม
6: ครับ
0: เก่งมากโปรเมอร์ยอดเยี่ยมมากเลยมาดูแนวคำตอบของครูครับแนวคำตอบของครูดูซิแตกต่างกับนักเรียนหรือเหมือนของนักเรียนเลยไม่ได้แน่นอนครับหากต้องการให้สมาร์ทโฟนสามารถใช้งานได้ต้องชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนและไม่ควรใช้งานขณะชาร์จแบตนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรอาจจะทำให้อะไรอาจจะทำให้เครื่องร้อนแล้วแบตเตอรี่เป็นไงเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นไม่ควรที่จะชาร์จแบตไปและใช้งานโทรศัพท์ไปนะครับไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีขั้วชาร์จที่แบบฟาสต์ชาร์จใช่ไหมแบบเร็วประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยแบตก็สามารถเต็มได้แล้วเนาะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะไม่ควรที่จะชาร์จไปยกเว้นกรณีที่มีเรื่องด่วนลูกเรากำลังส่งงานค้างอยู่แล้วแบตจะหมดแบบนั้นอ่ะได้ไม่เป็นไรเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับอีกหนึ่งสถานการณ์ครับโอ้โหบอกแล้วไงวันนี้มีสถานการณ์มาฝากเด็กเยอะเลยครับการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้างในการแสดงความคิดเห็นทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีนะครับในการแสดงความคิดเห็นทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเวลาเด็กๆแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นอย่างไรใครอยากตอบใครอยากตอบบ้างอ่ะมาด้านนี้มีผลกระทบอย่างไรเวลาเราแสดงความคิดเห็นกับตนเองและผู้อื่น
2: ทำผลกระทบต่อผู้อื่น
0: อ่ะผู้อื่นเป็นยังไงครับอาจจะทำให้
2: ผู้อื่นเสียหายค
0: ่
2: ะ
0: เสียหายถ้าเราไปแสดงความคิดเห็นในทางที่ไม่ดีหรือไปให้ร้ายว่าร้ายเขาใช่ไหมครับเก่งมากปอมือยอดเยี่ยมใครอยากจะให้แนวคำตอบอื่นหรือให้คำตอบอื่นไหมครับอ่ะมาอีกหนึ่งคนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นอย่างไร
7: เราอาจจะบอกข่าวแต่ข่าวที่ไม่ดีที่ไม่จริงครับ
0: เราอาจจะบอกข่าวแต่ข่าวนั้นเป็นไง
7: ไม่จริงครับอ
0: าจจะไม่จริงก็เวลาเราแสดงความคิดเห็นว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือบอกข่าวที่เราอาจจะไม่รู้จริงใช่ไหมครับอาจจะส่งผลกระทบต่อเราทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ผิดได้ใช่ไหมถ้าข่าวนั้นที่เรารู้มาไม่จริงใช่ไหมครับเก่งมากป้อมือยอดเยี่ยมครับแนวคำตอบครับการแสดงความคิดเห็นในแง่บวกมีใครได้ตอบไหมยังไม่มีนะครับการแสดงความคิดเห็นในแง่บวกหรือชื่นชมให้กำลังใจทำให้ผู้โพสต์จะรู้สึกอะไรดีใจถ้าเราไปเม้นพูดกันง่ายๆถ้าเราไปเม้นหรือถ้าเราไปคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นในแง่ดีเนี่ยในแง่บวกผู้อ่านเป็นไงดีใจทำไมครับดีใจปลื้มใจแต่ถ้าแสดงความคิดเห็นในแง่ลบเขาจะรู้สึกยังไงรู้สึกอับอายไม่พอใจยกตัวอย่างเช่นการไปล้อเลียนนะครับหรือการบอกว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่ไม่เป็นเรื่องอะไรเรื่องจริงใช่ไหมครับหรือไปล้อเลียนกันที่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาสีผิวทำให้ผู้โพสต์นั้นรู้สึกไม่พอใจหรืออับอายนั่นเองตรงนี้ต้องระมัดระวังเนาะเราไม่ควรที่จะไปให้ร้ายหรือว่าร้ายใครบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหมดหรือยังหมดแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์เยอะแยะมากมายเลยเด็กๆช่วยกันตอบได้เป็นอย่างดีเลยปลายทางก็คงจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันก็น่าจะให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นต่างๆนานากันออกไปนะครับเอาละครับหัวข้อของครูที่จะมาแนะนำเพิ่มเติมในวันเด็กก็คือหัวข้อเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเอาละครับข้อที่1อ่านตัวแดงพร้อมกัน
8: ใช้ภาษาสุภาพและเคารพผู้อื่น
0: ใช้ภาษาสุภาพและเคารพผู้อื่นหลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบคายหรือการแสดงออกที่ก้าวร้าวนะครับเพราะคำพูดสามารถส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่นได้ฉะนั้นเราควรที่จะเป็นไงครับแสดงออกถึงคำที่ไม่สุภาพคำหยาบคายไหมไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตรวมถึงในโลกที่ไม่ใช่โลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันที่สถานการณ์จริงด้วยนะครับ2ครับอ่านตัวแดงพร้อมกัน1 2 3เอาละครับเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับเพราะว่าเวลาที่บางครั้งเราโพสต์อะไรไปบน

อินเทอร์เน็ตนะครับคนนั้นเขาจะอาจจะบอกว่าดีอีกคนนึงอาจจะบอกว่าไม่ดีก็เป็นไปได้ฉะนั้นเราต้องเคารพการตัดสินใจนะครับเห็นไหมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองโดยไม่โจมตีหรือดูถูกผู้อื่นการแสดงความคิดเห็นควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเคารพซึ่งกันและกัน3ครับอ่านพร้อมกันตัวแดงหรือบิดเบือนนะครับไม่เผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จหรือบิดเบือนนะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะแชร์หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดและแสดงความเข้าใจผิดอย่างที่เด็กๆตอบออกมาเนาะไปให้ร้ายเขาว่าร้ายเขานะครับก็ไม่ควรและข้อที่4ครับอ่านพร้อมกันตัวแดงเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังนะบางครั้งเราอาจจะทราบแต่ว่าเราอาจจะเผลอเป็นเพื่อนเราไงเรารู้จักเราอาจจะเผลอไปบอกข้อมูลส่วนตัวกับคนอื่นบนโลกอินเทอร์เน็ตต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับทั้งหมด4ข้อนะครับนำมาเข้าสู่ใบงานกันครับเป็นใบงานที่สองเรื่องอะไรโลกดิจิทัลนะครับกิจกรรมของปลายทางครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนทำใบงานสองเรื่องโลกดิจิทัลโดยครูอธิบายโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทำครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงานสองเรื่องโลกดิจิทัลโดยถ้านักเรียนคนใดไม่เข้าใจให้คุณครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยมาดูกันครับคำที่แจ้งเด็กๆตั้งใจฟังครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับคำที่แจ้งครับให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามสถานการณ์ที่1 นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่เปิดไม่ติดไม่มีภาพแสดงบนจอนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อครับนักเรียนทำอย่างไรล่ะดูได้เลยนะครับตรวจสอบสายต่อปลั๊กพ่วงตรวจว่าเสียบปลั๊กแน่นแล้วหรือไม่ตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟแล้วหรือไม่ดูสัญลักษณ์ว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ใช่หรือไม่ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดหรือไม่สอบถามข้อมูลจากครูหรืออื่นๆก็ระบุลงไปได้และให้เหตุผลนี่คือสถานการณ์ที่1ตอบได้มากกว่า1ข้อโดยใส่เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายถูกลงไปนะครับเหมือนเวลาเราไปตอบคำถามบนเว็บบอร์ดหรือว่าบน Google Form ต่างๆนะครับก็ใส่ได้มากกว่า1ข้อสถานการณ์ที่2ครับนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าไม่สามารถดูวิดีโอได้โดยเว็บเบราว์เซอร์แสดงผลดังรูปนี่ดังรูปนี้ครับดังรูปนี้นักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อเช่นเดียวกันนะครับใส่เครื่องหมายถูกตามแต่ละข้อได้เลยนะครับและให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับ3ครับจากสถานการณ์ที่2นักเรียนสามารถดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงครับนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกได้เลยครับเห็นไหมครับมีหลายข้อให้เลือกเลยนะครับจากนั้นอย่าลืมใส่เหตุผลด้วยนะครับอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมอ่านได้นะเด็กๆไปอ่านเด็กไปอ่านในใบงานเอานะนะครับถ้าคุณครูอ่านให้ฟังเวลาอาจจะไม่พอนะครับสถานการณ์ที่4นักเรียนต้องเดินทางไกลไปทัศนศึกษาเป็นเวลา1วันโดยผู้ปกครองให้นักเรียนนำสมาร์ทโฟนติดตัวไปเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารนักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ให้สามารถใช้ได้ใน1วันพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อเช่นเดียวกันครับใส่เครื่องหมายถูกลงไปครับและให้เหตุผลนะครับสถานการณ์ที่5มีเยอะเลยครับนักเรียนดูการถ่ายทอดสดประกวดร้องเพลงหลังดูจบพบว่ามีผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นดังภาพเห็นไหมครับดังภาพนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อเช่นเดิมครับใส่เครื่องหมายถูกลงไปดิให้เด็กๆดูภาพประกอบแล้วอ่านคอมเมนต์ครับอ่านคอมเมนต์หรือว่าอ่านข้อที่แสดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับอย่างฟอสบอกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับนี่

อย่างโยบอกว่าทั้งนักร้องนักดนตรีเล่นได้สุดยอดแก่นบอกว่าเสียงตลกจังฮ่าฮ่าผมร้องเพราะกว่าอ้าวเด็กๆไปดูนะครับไปดูแล้วก็ตอบเลยครับได้มากกว่า1ข้อและใส่เหตุผลด้วยนะครับเอาล่ะครับจะให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งในการทำใบงานนะครับไปกันเลยครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดไปหน้าที่81 81นะครับเอาล่ะให้เวลาสักครู่หนึ่งครับลงมือได้เลยอย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกลงไปในสี่เหลี่ยมหน้าข้อด้วยให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคุณครูจะถามเหตุผลด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ใบฝึกหัดเราค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเฉลยแนวคำตอบอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาจะให้ออกมานำเสนอด้วย

ห้าข้อลูกห้าข้อห้าข้อห้าสถานการณ์นะครับสำหรับรายงานแรก

ใส่เครื่องหมายถูกก็ตอบได้มากกว่า1ข้อเหตุผลตามที่เราเข้าใจเลยลูกใช่แล้วก็เห็นไปแล้วพอดี

เอาละเด็กๆคุณครูให้เวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเอาละครับหลายคนน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยนะครับเอาละครับเราจะยังเหลืออีกหนึ่งใบงานเป็นแบบฝึกหัดนะครับฉะนั้นตอนนี้ให้เด็กๆมาดูแนวคำตอบกันก่อนนะครับมาดูกันเลยคำที่แจงให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามจากสถานการณ์ที่1 นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่เปิดไม่ติดไม่มีภาพแสดงบนจอนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อเอาละใครตอบทุกข้อบ้างเนี่ยมีไหมมีด้วยนะครับคุณครูตอบว่าตรวจสอบสายต่อพ่วงก่อนจากนั้นตรวจดูว่าเสียบปลั๊กแน่นแล้วหรือไม่จากนั้นตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟแล้วหรือไม่จากนั้นดูสัญลักษณ์ว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ใช่หรือไม่ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดหรือไม่สอบถามข้อมูลจากครูและอื่นๆครับส่งร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เลยถ้ายังไม่ติดใช่ไหมครับแนวคำตอบนี่ครับเหตุผลครับโน้ตบุ๊กเปิดไม่ติดจอดำอาจเกิดจากสาเหตุการเสียบสายต่อพ่วงต่างๆแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงนั้นมีปัญหาไฟไม่เข้าแบตเตอรี่เลยหมดหรือแบตเตอรี่เสื่อมแต่หากว่าทำทุกข้อแล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้อีกให้สอบถามจากครูหรือให้ร้านคอมพิวเตอร์ดูแลต่อให้นั่นเองนะครับข้อ2ครับนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าไม่สามารถดูวิดีโอได้โดยเว็บเบราว์เซอร์แสดงผลดังรูปแบบนี้เลยครับนักเรียนควรทำอย่างไรครับใครให้เหตุผลว่าอย่างไรกันบ้างเอ่ยแนวคำตอบของครูครับคุณครูก็ตรวจดูว่าขณะนี้สายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ตรวจดูสัญลักษณ์ว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่และสอบถามข้อมูลจากคุณครูนะครับเหตุผลครับอาจจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ตรวจสอบดูก่อนหากเชื่อมต่อแล้วยังไม่ได้จริงๆให้สอบถามข้อมูลจากคุณครูนะครับหรือว่าตัวแผงวงจรอาจจะมีปัญหาได้นะครับเราก็ทำไงครับส่งซ่อมครับไปที่ร้านคอมพิวเตอร์นะครับ3ครับจากสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่2นักเรียนสามารถดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลแนวคำตอบครูตอบว่าตรวจสอบสายต่อพ่วงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังลำโพงก่อนเลยดูสัญลักษณ์ลำโพงว่าเปิดอยู่ใช่หรือไม่เห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ลำโพงไหมจากนั้นตรวจดูว่าเสียบปลั๊กลำโพงแน่นแล้วหรือไม่ตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ลำโพงแล้วหรือไม่และสอบถามข้อมูลจากคุณครูนะครับขออภัยเหตุผลครับปัญหาอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุลองตรวจสอบสายต่อพ่วงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังลำโพงดูสัญลักษณ์ลำโพงว่าเปิดอยู่หรือไม่ตรวจดูว่าเสียบปลั๊กลำโพงแน่นแล้วหรือไม่ตรวจดูว่าเปิดสวิตช์ลำโพงแล้วหรือไม่หากยังไม่ได้ยินเสียงให้สอบถามข้อมูลจากคุณครูสถานการณ์ที่4นักเรียนต้องเดินทางไกลไปทัศนศึกษาเป็นเวลา1วันครับโดยผู้ปกครองให้นักเรียนเนี่ยนำสมาร์ทโฟนติดตัวไปเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารนักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้1วันพร้อมเหตุผลนักเรียนต้องทำอย่างไรครับทำไงดีเปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่ใช่ไหมตรงนี้ก็ดีมากเลยนะครับแนวคำตอบของครูครับลดความสว่างจอนะครับเปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่นะครับเหตุผลครับเนื่องจากต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ควรลดความสว่างของหน้าจอและไม่ควรเปิดดูคลิปวิดีโอเล่นเกมออนไลน์หรือเชื่อมต่อบลูทูธเพราะจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยมีการใช้งานได้มากจากการทำกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่นั้นหมดเร็ว5ครับนักเรียนดูการถ่ายทอดสดประกวดร้องเพลงหลังจากดูจบพบว่ามีผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายนักเรียนควรทำอย่างไรพร้อมเหตุผลตอบได้มากกว่า1ข้อทำยังไงดีทำยังไงดูซิ
กดอะไรนะกดอะไรนะกดถูกใจความคิดเห็นของฟอร์สเพราะว่าฟอร์สบอกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านใช่ไหมครับนี่นะครับคุณครูแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลงนี้เป็นแนวคำตอบคุณครูนะเด็กๆอาจจะตอบได้มากกว่า1ข้อเลยนะครับเหตุผลเนื่องจากควรเข้าไปให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเพิ่มความคิดเห็นในแง่ที่ดีเป็นผู้กล้าหาญที่แสดงความช่วยเหลือผู้อื่นไม่ควรเข้าไปแสดงทัศนคติที่ไม่ดีทิ้งร่องรอยของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองเหตุผลเนี่ยเด็กๆไม่ต้องลอกตามคุณครูนะครับให้เด็กๆเนี่ยใส่เหตุผลตามที่เด็กๆเข้าใจได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ไปตามที่นักเรียนเห็นนะครับมาที่ใบงานที่3กันบ้างครับใบงานที่3ครับแบบฝึกหัดกันแล้วครับเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมาดูคำชี้แจงบทบาทของคุณครูกันนะครับมาที่คุณครูไปทางกันก่อนครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน3แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยคุณครูอธิบายโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทำด้วยครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงาน3แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจให้คุณครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับมาดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดครับคำชี้แจงเด็กๆตั้งใจฟังครับสำหรับวันนี้เนี่ยเนื้อหาในใบงานของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับให้เด็กๆตั้งใจฟังนะให้นักเรียนพิจารณาข้อความแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามว่าหากผู้โพสต์อ่านความเหล่านี้จะรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรนะครับก็จะมีคนโพสต์สักหนึ่งคนนะครับไม่รู้ว่าใครหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้เขาโพสต์อะไรลงไปครับโพสต์อะไรลูกโพสขนมโพสเครื่องดื่มแล้วบอกว่าวันหยุดพักผ่อนหาอะไรอร่อยๆทานหน่อยใช่ไหมครับ A บอกว่าทานแบบนี้ไงถึงไม่ผอมสักที B บอกว่ายามใดเราทุกชาไข่มุกเติมพลัง C บอกว่าถ่ายรูปสวยและขนมน่ารับประทานมากร้านอยู่แถวไหนครับ D บอกว่าไม่ชอบเลยโพสแต่รูปอาหารหยุดโพสได้ไหมอีบอกว่าทานหวานมากไม่ดีนะระวังสุขภาพด้วยนะครับหลังจากที่เด็กๆเห็นรูปและผู้คนที่มาคอมเมนต์หรือโพสต์ในลักษณะแบบนี้แล้วเด็กๆจะตอบอย่างไรหนึ่งความคิดเห็นของ A ผู้โพสต์จะรู้สึกอย่างไรครับโกรธอับอายดีใจขบขันเด็กๆใส่เครื่องหมายถูกลงไปครับนะครับให้เหตุผลด้วยนะให้เหตุผลด้วยความคิดเห็นของ B ครับผู้โพสต์จะรู้สึกอย่างไรเหมือนเดิมนะครับใส่เครื่องหมายถูกและให้เหตุผล3ความคิดเห็นของ C ความคิดเห็นของ D 5ความคิดเห็นของ E เหมือนเดิมเลยครับผู้โพสต์จะรู้สึกอย่างไรพร้อมทั้งให้เหตุผลนะครับเอาละครับคุณครูจะให้เวลาเด็กเนี่ยไปลงมือฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดกันสักครู่นึงครับไปกันเลยเด็กๆลงมือทำใบงานได้เลยครับใส่เครื่องหมายถูกลงไปเด็กๆคิดว่าผู้โพสต์จะรู้สึกอย่างไรตามความคิดเห็นของ A B C ใช่ไหม A B C D E แล้วให้เหตุผลประกอบหน่อยใบงานเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้านักเรียนยังไม่เรียบร้อยนำกลับไปทำได้กลับไปทำเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเก็บแบบฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ยังไม่เรียกเก็บครับ

็แบ่งเป็นทั้งหมด5ความคิดเห็นใช่ไหมครับให้เด็กแสดงความรู้สึกต่อทั้ง5ความคิดเห็นเลยว่าความคิดเห็นของ A เนี่ยทานแบบนี้ได้ไงทานแบบนี้ไงถึงไม่ผอมทั้งทีผู้โพสเห็นแล้วถ้าเด็กๆรู้สมมติว่าเด็กๆเป็นผู้ที่โพสสมมติว่าเด็กๆเป็นผู้โพสเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรนะครับสมมติให้เด็กๆเป็นผู้โพสนะครับ

0: เยี่ยมมากใครเสร็จแล้วเยี่ยมมากอย่าลืมให้ความคิดเห็นด้วยเอาล่ะเด็กๆคุณครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับถ้าสำหรับใบงานแบบฝึกหัดนี้นะครับใครยังไม่เรียบร้อยนะครับคุณครูอนุญาตให้กลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็นำมาส่งนะครับทำด้วยตนเองนะครับทำด้วยตนเองและนำมาส่งด้วยนะครับเอาล่ะมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูว่าอย่างไรกันบ้างนะครับจากคำชี้แจงพิจารณาข้อความแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์และตอบคำถามว่าผู้โพสต์อ่านความคิดเห็นเหล่านั้นแล้วจะรู้สึกอย่างไรครับเอาล่ะเด็กๆคิดว่าข้อ1เนี่ยความคิดเห็น A ที่บอกว่าทานแต่แบบนี้ไงถึงไม่ผอมสักทีผู้โพสต์จะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงลูกโกรธใช่มั้ยโกรธเหตุผลล่ะอับอายด้วยเหตุผลเป็นการเสียมารยาทครับและทำให้คนอ่านรู้สึกไม่ดีและเป็นไงครับบูลลี่ว่ามีรูปร่างอ้วนนั่นเองนะครับนี่คือเป็นความคิดเห็นของผู้อะไรผู้โพสต์ให้เปรียบว่าเราเป็นผู้โพสต์ก็ได้นะครับเด็กๆคิดว่าความคิดเห็น B ที่บอกว่ายามใดเราทุกชาไข่มุกเติมพลังแล้วเป็นไงครับรู้สึกขบขันครับเหตุผลเนื่องจากผู้โพสต์แจ้งว่าเป็นวันพักผ่อนแสดงว่าต้องการผ่อนคลายการโพสต์ข้อความแฝงด้วยมุกตลกจะทำให้รู้สึกขบขันนั่นเองหรือตลกนะครับ4ถ่ายรูปสวยและขนมน่ารับประทานมากร้านอยู่แถวไหนครับผู้โพสต์อ่านแล้วจะรู้สึกดีใจนะครับเหตุผลเนื่องจากข้อความเป็นข้อความการชื่นชมเป็นทัศนคติเชิงบวกเวลาอ่านแล้วจะทำให้รู้สึกนั้นเป็นไงดีใจ4ครับความคิดเห็นของดีครับดีบอกว่าไม่ชอบเลยโพสต์แต่รูปอาหารหยุดโพสต์ได้ไหมรู้สึกยังไงรู้สึกโกรธบีงไหมแล้วก็อื่นๆอาจจะเป็นสงสารนะครับสงสารใครสงสารคนที่เข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมครับคนโพสเนี่ยอาจจะรู้สึกสงสารแบบนี้ครับเหตุผลเป็นข้อความแสดงทัศนคติเชิงลบแล้วทำให้เสียกำลังใจและรู้สึกสงสารเพราะเขาน่าจะไม่มีความสุขในการเห็นรูปของหวานนั่นเองสงสารใครสงสารผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับข้อ5ครับความคิดเห็นของ E ครับทานหวานมากไม่ดีนะระวังสุขภาพด้วยเด็กๆคิดว่าผู้โพสจะรู้สึกเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะครับเหตุผลผู้โพสอาจจะรู้จักเจ้าของโพสและมีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพของเพื่อนจริงๆนั่นเองนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะเด็กๆก็ไปแสดงความคิดเห็นอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะครับแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะสรุปแล้วครับสรุปกันแล้วครับกิจกรรมของปลายทางมาที่บทบาทของคุณครูกันก่อนครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อ3และข้อ4เอาละใครที่อยากจะตอบคำถามเพิ่มเติมมีโอกาสที่ให้ตอบเรียบร้อยในเวลานี้คำถามถามว่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรอ่านด้านหลังเลยครับพบปัญหาอะไรบ้างครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรลูก
1: เปิดคอมไม่ติดคร
0: ับเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นั่นก็คือเปิดคอมไม่ติดใช่ไหมครับแล้วนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
1: ดูว่าเราเปิดไฟ
0: เปิดไฟเปิดเสียบปลั๊กแล้วหรือยังเปิดสวิตช์แล้วหรือยัง ปิดปุ่ม power แล้วหรือยังใช่ไหมที่เด็กๆจะบอกใช่ไหมลูก
1: คร
0: ับ เก่งมาปมเมอร์ขออีกสักคนหนึ่งตรงกลางเลยครับขออีกสักคนหนึ่งสำหรับคำถามนี้พบปัญหาอะไรบ้างครับในการใช้ที่สารสนเทศ
1: ดับเองครับ
0: จู่ๆใช้งานอยู่ดับปุ๊บแก้ปัญหาอย่างไรครับ
1: ให้ผู้ปกครองหรือคุณครูทำให้ครับ
0: ให้ผู้ปกครองหรือคุณครูช่วยเหลือนั่นเองนะครับเก่งมากปอมเมอร์อดอบี้หนึ่งคำถามรอก่อนนะครับคำถามถามว่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างนะครับแนวคำตอบคุณครูตอบว่าพบและไม่พบมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเปิดคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน

0: แก้ปัญหาง่ายๆโดยการสำรวจอุปกรณ์ต่างๆหากยังแก้ไขไม่ได้ต้องแจ้งคุณครูคำถามอีกหนึ่งคำถามครับใครอยากจะตอบฟังคำถามดีๆนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างเปลี่ยนหน้ามั่งเปลี่ยนหน้าแต่ก็เป็นคนเก่งคนเดิมปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรบ้างครับ
1: ไม่พิมพ์คำหยาบลงไปครับ
0: ไม่พิมพ์คำหยาบไม่พิมพ์คำที่ไม่สุภาพลงไปในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมเก่งมากป้อมเมอร์ขออีกสักคนครับอ่ะด้านโน้นคนเดิมเลยคนเก่งมีนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตอย่างไรครับ
2: ไม่พิมพ์คำล้อเลียนใส่เขาครับ
0: ไม่ไปพิมพ์ในลักษณะล้อเลียนผู้อื่นบนโลกอินเทอร์เน็ตเก่งมากป้อมเมอร์เยี่ยมมากนะครับเอาล่ะครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูครับควรแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นโดยใช้คำสุภาพเด็กๆตอบออกมาด้วยเนาะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นประเด็นที่ไม่ควรนำมาพูดยกตัวอย่างเช่นการล้อเลียนผู้อื่นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและสีผิวนั่นเองนะครับเอาล่ะครับมาถึงกิจกรรมสรุปของเราก็แล้วนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการปกป้องข้อมูลส่วนตัวจะทำให้เราเป็นไงปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดีใช่ไหมครับข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรเปิดเผยต่อคนแปลกหน้ายกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดใช่ไหมครับที่อยู่เลขบัญชีธนาคารหมายเลขประจำตัวประชาชนวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องไปทำงานเด็กๆต้องทำอย่างไรครับต้องตรวจสอบใช่ไหมครับตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นไงครับปลั๊กแน่นแล้วหรือเปล่าสวิตช์ไฟเปิดอยู่หรือไม่ตรวจสอบสายต่อพ่วงต่างๆควรตรวจสอบสัญลักษณ์ว่ากำลังชาร์จอยู่ใช่หรือไม่อันนี้ก็สำคัญและสุดท้ายครับควรแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นโดยใช้คำที่สุภาพเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นโดยประเด็นที่ไม่ควรนำมาพูดยกตัวอย่างเช่นการล้อเลียนผู้อื่นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและสีผิวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้กันนะครับทั้งหมดนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยหรือการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับรวมถึงเป็นไงครับเหมาะสมและมีมารยาทด้วยนะครับฝากไว้ครับสำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่3กับข้อที่4นะครับกลับไปประเมินตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะครับเอาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วเราได้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่เปิดเทอมเนาะตั้งแต่ชั่วโมงที่1ครับจนถึงชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่20นะครับเรียบร้อยนะครับเด็กได้ความรู้ไปมากมายนะครับได้ความรู้ไปมากมายนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกับเด็กๆได้นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำการเรียนรู้
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
8: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับที่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรของเปิ่น
1: กำหนดด้วยราคา
0: ค
1: ือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกลุ่ม
0: วันละกลุ่ม
1: ก็คือพูดง่ายคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่จะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: เช่าเหมาร้านไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกลุ่
0: ม
1: เดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเอ้ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: เนี่ยซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
0: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆที่เสิร์ฟเนี่ยคือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้เป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยไมลินจี่ก่อนควันประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั้
0: งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกันเป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะรสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากอันนี้ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้าน

บาร์บีคิววันนี้นะคะฉ่ำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังฉ่ำฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตร

0: เหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืน
1: น้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมาก
0: เปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด่นมากมาที่นี่บ้างค่ะซาลซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นลิปไอนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นๆ ชิ้นๆ นะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานๆเค็มๆกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมและรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10 20คนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเอ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็สตูดิโอนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
2: สว
0: ั
3: เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านนึงนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างงี้นะ
4: ใช่ครับ
3: ซึ่งตัวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
4: ใช่ๆจะเป็นรุ่นคนมีอายุพอนานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
3: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ่ะ
4: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้ว

0: เรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยๆก
1: ็
0: ทำอยู่แบบครอบครัวเนาะ
1: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมครับ
0: หลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวแต่ของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
1: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็
0: ใช่เป็นพวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
1: มันจะแบบ
0: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
1: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
0: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
1: นี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนเที่ยง
1: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
0: ความสำเร็จของ
1: นะ
0: ช่างแต่ละคน
1: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกันไกลอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
0: กันไกลทำรองเท้าครับ
1: สำหรับทำรองเท้าหรอ
0: ใช่ครับตัดหนังทำรองเท้าครับ
1: แน่นอนต้องคม
0: ใช่ครับ
1: แบบนี
0: ้กดไม่ลง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
2: ร้านลับคมของพี่ยุทธเป็นร้านลับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
0: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับใกล้ตัดหนังทำเล็บล่ะครับ
1: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: จ้ะ
0: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะ
1: ๆ
0: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
1: แล้วส่วนใหญ่อ่ะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
0: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
1: ครับ
0: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกันไกลก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
1: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
0: ้ครับ
1: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
0: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
1: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
2: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกลตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกันไกตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานลับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนรับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลีบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการรับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็รับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
0: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
1: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากันไกลเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหม
0: ครับได้ครับผม
1: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
0: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกันไกลครับ
1: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับย
0: ุ
1: ทธนารับคมกันไกลรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
0: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนไม่งาน
1: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทร
0: ได้ครับ
1: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่าง

0: รักคม
1: เพิ่มมาอีก
0: เพิ่มมาอีก1คนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
1: ับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับกลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
2: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
0: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
2: ใช่เจ้า
0: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
2: เจ้า
0: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
2: มีลำไย
0: ครับ
2: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
0: ่
2: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
0: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
2: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
2: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
0: ่
2: ะ
0: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
2: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้ราคาส่งก็จะราคานี้เจ้า
0: อันนี้เอาไปทานเล่นได
2: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได
0: ้ทำน้ำก็ได้ด้วย
2: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้ะสิบพันลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
0: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่นะ
2: ถุงละ55บาทจ้า
0: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
2: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
0: ชงดื่มได
2: ้ค่ะ
0: เป็นผงก็มี
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
2: 90บาท
0: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮ
2: ะ
0: ถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
2: ลำไยนี่80บาท
0: ลำไย80
2: กล้วยนี่45บาท
0: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
2: 80บาทอ
0: ันนี้จากบนดอยเลยใช่มั้ย80บาทฮะต่อที่สับปะรด
2: สับปะรดภูแลของเชียงราย
0: ครับ
2: 80บาท
0: 80บาทเหมือนกัน
2: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก
0: ็
2: มะม่วงมะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
0: จ้ะ
2: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
0: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้ะอย่างนี้ถุงนี
2: ้ส้มลิ้ม80บาท
0: ให้ดูอันนี้2อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่ไหม
2: มะม่วงอบแห้ง
0: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ้าอันนี้
2: 90บาทจ
0: ้า90บาทเจ้า
2: อันนี้180บาทเจ้า
0: โอ้ยอันนี้
2: ถูกมาก
0: ถูกจริงจริงนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็กเกจสวยงามเลือกได
2: ้นี่สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่ก็มี
2: ลิ้นจี่เจ้าจากเมืองสาง
0: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี่เท่าไหร่
2: 120บาท
0: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
2: 80บาทจ้า
0: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
2: กล้วยหนึบจ้าก
0: ล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
2: กล้วยกวนเหมือนกัน
0: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
2: 55บาท
0: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
2: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
0: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
2: 90บาท
0: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
2: นะชิมเลยค่ะ
0: เป็นลำไยนะฮะแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบอุ้ยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับ ได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
2: สับปะรด
0: นะครับจากภูแล
2: ภูแลจากเชียงราย
0: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะ
2: หอม
0: มากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
2: า
0: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะ
2: จ้า
0: ทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างเงี้ยนะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
2: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีผสมส่วนผสมของแป้ง
0: ครับ
2: คือเราทำจากกล้วยโดยที
0: ่นุ่มๆหนึบๆนะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ภูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณมากเลยนะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดาอนินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็กๆ
1: การใช้

0: เราทำยังไงครับ
1: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต์
2: สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
3: จำลองจำเรือ
2: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tigen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitigen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tigen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ 1. เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tigen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
3: แล้วก็เลือก basic
2: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้า camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
2: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลย อันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
0: ยืนตรงก่อนให้กล้องเรากอดแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วใส
2: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับ
0: มีเหมือนเป็นกล้อง
3: ใช่มีเป็นกล้อง
0: ม
3: ี
0: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
2: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บ ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละ

รูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจันทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้าง

0: นะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะฌานใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับส่วนอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวตึงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับ
1: คร
0: ับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆอย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็น100นะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับ

0: ็กดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเค
1: ครูลองทำแบบดูภาพดูดูว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาวะที่ดูเลยเดี๋ยวจะพ่อ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: ลองไปแล้วมันเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหม
0: ือ
3: นก
0: ัน
3: เป๊ะถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมา
0: ให้เดี๋ยวจันลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับอาจารย์ถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกต์นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับอาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้จานแค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับจานกำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
1: ส
0: วิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ร่างกาย ทำอะไรดีครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้

0: ร่างกายทำอะไรต่อ
1: เออใช้เป็นอะไรอืมน่าสนใจเรียนทางกายช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ป
1: ั่
2: นจ
1: ัก
2: รยาน
1: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
2: ใช
1: ้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
3: ใช้เลขครับ
1: ทำยังไงได้ครับ
3: ใช้เลข
1: ใช้เลขอืมเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์เออทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่นควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
2: ไม่ได้เปิดเสียง
1: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะนะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
3: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
1: อืมเพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
3: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก
1: ็
3: เขาฟิงเกอร์มันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วเราก็ใช้สวิตช์ถ
1: ึ
3: งก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการแล้วก็ตามนี้ที่เราชูสมมุติถ้าเรากดหน
1: ึ่
3: งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4ที
1: ่เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
3: เปียโน
1: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทํากับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะอย่างนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยว

0: อาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเค

0: จัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับเออจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นมันไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบ
0: ใน
1: การเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงนะครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัวคลาสซิฟายครับจาก Image Classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนแล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1 นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands

0: นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ handhand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ใช้อ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
1: อ
0: าจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูซิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: มีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใ

0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
1: เราอ่ะก็คือตั้งคาเมร่าเลย
2: ครับ
1: นั่นแหละเราก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นอ่ะเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิกเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
2: ์
1: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
2: ครับ
1: ดูก่อน
0: เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
1: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็นฟิงเกอร์มันก็จะลำบากหน่อย
2: ครับ
1: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
1: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่กับผ้าบาแล้วมันก็จะกดโน้ตนึง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมอันนี้สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้นะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
3: แค่เชื่อมกับ
0: ปุ๊บนะครับ
1: อะไรเมนูเลยพอเป็นอะไรที่มา
0: ห
1: า
0: เองนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะ เออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมที่แบบ
2: เฟสใช้หน้าครับ
1: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแบบข้อรันเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อ
2: ถ
1: ูกกับองเลนูเป็นกินเนียวบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วประกอบไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
2: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
2: ะ
1: แน่คือแบบหันไปมาอ้าปากงอขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
4: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
4: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆ
2: อืม
1: ใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต
0: ่
1: าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่ กมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเออเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้ามหัว
0: บริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
4: เป็นแกบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
0: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับฝึกกันเป็นปีเลยบางทีนะจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันครับสวัสดีครับ

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ถึงสวนสัตว์เจอยีราฟ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคพี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเราลดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอีกคู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบนึงสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียน
ทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่

0: เท่ากันสีฟ้าค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรถน้ำของพี่โบสเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบสจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆอ่ะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบนะคะจะทำเป็นสายฟ้าน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยสูตรจับของพี่โบสนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบสเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะ

เอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอบมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะ

เรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้ที่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจมหิดล Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็แล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: เยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้ สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้ของหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยมาอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ

0: worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับpass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับGood morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ Good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ Good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า How are you หรือ How are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น Fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name's นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นคือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกจันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ
0: ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะ

จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would likeYou to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า How do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ How do you do นะครับซึ่งในการใช้ How do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's all right หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นักกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนั้นเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันคือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่ามีคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาเป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับNot at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not thing at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention itก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all
ห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มี

ปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบ O-NET จริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับMaya เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะ Maya เป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำMaya ให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับMaya ว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอMaya ครั้งแรกนะครับมาดู Nevermind Nevermind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ Nevermind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า Sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า Thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับMaya ได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมเพราะทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50-50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 nice to meet you เราก็ตอบ nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ you throw the ball to your friendเราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหในรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับโจปาเนี่ย the ball ปาบอลนะครับลูกบอล to your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but it's accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ it's accident

century hits her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับ What should you say to her ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับอ่ะง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงอ่ะจะพูดว่า It's too bad แย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมอ่ะตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนาะก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับI'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช่ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้องเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่มั้ยครับเกินมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนได้ยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 ถึง 4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า Please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่าThank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่าอย่างไรนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่3 you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้น

ตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนได้ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again. See you soon. Goodbye.

0: หารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะพอสงสัยอย่างนึงอะค่ะ
1: ทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเราไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลย
2: องค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดได้ยังไงนะ
0: คุณเชษฐ์ค่ะ
2: อยู่นี่เองเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลย
0: โอ้โหปวดไปหมดเลยอ่ะ
2: ดูท่า
0: แขนนั่งขาขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ
2: โอเคค่ะ
0: เฮ้ยพาวเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าพาวไปดูรายการคัมโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะ

ซิร์ฟมันไม่ใช่กีฬาเลยมันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้

จริงๆเนี่ยผมตอนเด็กๆเนี่ยผมเติบโตอยู่ที่อําเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็คือใช้ชีวิตแบบครอบครัวทั่วไปนี่แหละครับตะกั่วป่าความสุขของเราก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่บ้านจะขับรถขึ้นรถหลังกระบะแล้วก็เอาห่วงยางมาแล้วก็ไปที่ทะเลซึ่งทุกบ้านเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนคือวันอาทิตย์เนี่ยเรารู้กันว่าเราจะไปเจอ

มากแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างนี้ครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดก็คือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่าจะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันเป็นหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันทุกวันทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อยเท้าเราจะไม่ได้เหยียบบนการโตขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทํางานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็ได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าเราได้คุยเราได้ทักทายเรารู้สึกว่าโอ้พวกนี้เท่มากเลยใช้ชิวช้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราเรียนจบโทเราได้อยู่ออสเตรเลียเนี่ยชีวิตเราก็คงดีนะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะและได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่2ที่ทำให้กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลเลยไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหาชีวิตอยากโตขึ้นทั้งชีวิตสุดท้ายบ้าจริงป่ะบ้านเราโตขึ้นได้

0: ขาก็โทรจากแม่เขาบอกว่าแม่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะถึงแม่ก็บอกเออดีมาช่วยงานแม่ก็พูดแค่นั้นนะแต่จริงๆแล้วความลึกซึ้งในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไง
1: หลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกก็แบบไม่นานมากเลยอะผมแบบพอรู้ว่าที่เนี้ยที่เมมโมรีสบีทเนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยแบบพี่สาวชวนพี่สาวเป็นผู้หญิงพี่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาที่สักหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะตอนที่เราอยู่ที่ออสอ่ะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอ่ะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลุกลังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักแล้วนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับ10กว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วย1วินาทีที่เราแบบยืนอยู่บนกระดานโตขึ้นนั้นมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังครับ

0: การโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาโต้คลื่นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดเพราะผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ย
1: การเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเล
2: คือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านคลื่นไปได้อะคือมันจะบอกว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทำยังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุด

0: เวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกปัดเป่าไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ําแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงตอนเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นเรื่องของคลื่นในทะเล
1: ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ำทุกคนเสมอกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ำคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาขึ้นที่มาคือคุณต้องจับขึ้นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้นะเราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาละอย่างน้อยตอนกลางคืนโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่เจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีอยู่ช่วงนึงที่ผมได้ทํางานเกี่ยวกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวย
2: พี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนู้นอันนี้กลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทําได้หรือเปล่า
1: แต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทําไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทําไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทําอะไรสักอย่างดีมั้ยเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทําแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงที่ทําให้คนน่ะกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะกั่วป่าไมโฮมตะกั่วป่าบ้านของฉันตะกั่วป่าไมโฮมเนี่ยสําหรับปีแรกเนี่ยก็คือเราใช้ภาพเนี่ยแทนความแบบคิดถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะกั่วป่าเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเอ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะกั่วป่าเด็กๆที่ไปอยู่กําลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดเลยคือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทำนู่นทำนี่ก็ทำอะไรเงี้ยก็ทำเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะกั่วป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทำเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นอ่ะผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนคนนั้นอ่ะเข้ามาจอยในตะกั่วป่าไมโครมาช่วยกันทำเอ็กซิบิชันอ่ะคนนั้นคือผู้นำที่เก่งมากคนนั้นคือกำลังหลักสำคัญเลยทำให้แบบว่าอีเวนต์นั้นเหมือนกับได้รวมอีกตะกั่วป่าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซส
0: ดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคลอื่นๆผมว่าพี่ต้าเป็นคนที่ให้โอกาสในการทำงานที่นี่เขาไว้ใจให้เราดูแลสามารถปฏิบัติและก็ทดสอบเราว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลสิ่งนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เขาไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทำผิดเราทำพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้
1: กลายเป็นปีนั้นอ่ะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเซจจากหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วว่าพอดีพี่เห็นรูปพี่น้องโพสต์รูปสะพานเหล็กโพสต์รูปบ้านหลังนึงที่พี่ชอบกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะที่โพสต์รูปนั้นทําให้พี่เนี่ยพี่ได้กลับมาเจอบ้านเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่แค่รูปถ่ายรูปเดียวมันมีพลังขนาดนั้นเลยอ่ะผมดีใจมากที่แบบคนแก่ชี้รูปนี้เธอจําได้ไหมเนี่ยรูปเนี่ยสะพานที่เราเคยไปถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเขาควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยกันอ่ะมันก็แบบแค่เราเห็นเขายิ้มแค่เขาเห็นเขาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอ่ะเออต่อให้ทําอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่า
0: จริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทําหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าไมโฮมนี่คือการแรกโปรเจกต์แรกของตะกั่วป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับและยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปีแต่พอได้รู้จัก

0: พี่ตั๊กกลายว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้ memory จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันเป็นทั้งการแข่งขันกีฬาโตขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีหนึ่งเยอะมาก
1: ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทำไปเรื่อยๆสำหรับ3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอ่ะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะมันเดินต่อไปได้เรื่อย
2: ๆแม่ก็ภูมิใจนะในตัวตะแม่ก็รักตะมาก
3: มันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่ได้อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: คู่เป็นไงล่ะคะคู่เท่มากเลยอะเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลว
5: ใช่ค่ะคู
4: ่เนี่ยอยากเล่นมากเลย
5: คู่ค่ะเพราะสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเพาไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเพาก็จะไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นมันเกิดจากอะไรหรอคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
5: ครูเชษฐ์คะตกลงแล้วเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะ
4: อ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแรงกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบๆ
5: โอ
4: ้
5: โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะ
4: อ๋อองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างอันแรกก็คือแรงกำเนิดคลื่น2การสั่นสะเทือนของแรงกำเนิดและ3นั่นคือตัวกลางค่ะ
5: โอ้แล้วแบบนี้คลื่นมันมีกี่ประเภทหรอคะ
4: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทของคลื่นเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากเลยถ้าสมมติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5: โ
4: อ้แต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องก็จะถูกแบ่งเป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องค่ะ
5: โอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแล้ว
5: ถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้เนี่ยค่ะแล้วครูก็อยากให้แพลวเนี่ยเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่นนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่น
5: อุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะ
5: โอ
4: เคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อน
6: ตรงกลางเหรอ
4: ใช่ค่ะ
6: น่าจะอันนี้
4: ใช่ผูกเลย
6: ผูกเลยนะคะ
4: โอเคซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งนึงแล้วก็พี่พราวจับฝั่งนึงนะคะ
6: ค่ะ
4: โอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่พราวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อม
6: ค
4: ่
6: ะ
4: ให้พี่พราวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นมา
5: ตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งเพลไปฝั่งครู
4: ใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะ
5: ว้าว
4: สิ่งที่พี่แพรวและน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่า

0: คลื่นนั่นเองค่ะ
1: อ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่น
0: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แพลลองขยับสปริงเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับไปและกลับให้ได้1รอบแล้วก็หยุด
1: รอบเดียว
0: โอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆ อีกสักหนึ่งรอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้หนึ่งลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดนค่ะ
1: อ๋อคลื่นดนก็คือคลื่นหนึ่งลูกนั่นเองเอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะ
0: อ๋อถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพลก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะ
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่หนึ่งลูกเราเรียกว่าคลื่นดนแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: และถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่น
1: ลักษณะการสั่น
0: จะถูกแบ่งได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: แบบเมื่อกี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็ก
1: ๆขอลองทำบ้างนะคะ
0: โอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะบริเวณที่เป็นลิปปิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพลวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆลิปปิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อนลองเดาก่อน
1: เอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะ
0: เอาเป็นตามขวางละกัน
1: ตามขวางก่อนนะคะ
0: โอเคเป็นยังไงบ้างคะ
1: ริบบิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี
0: ้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่เทียบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของลิปปิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นตามขวางเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของริบบิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิ มแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวถุงยางแล้วก็อยู่กลางทะเลเนาะโดยที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งนะคะเวลาที่เรานอนอยู่บนห่วงยางเวลาที่คลื่นผ่านเราจะไม่ได้ขยับไปซ้ายหรือขวาแต่เราจะขยับขึ้นลงเท่านั้น
1: ผู้ช่วยค่ะแต่ที่พอเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสั่นคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะ
1: ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะ
0: เอาอย่างนี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลย
1: ค่ะ
0: เราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะ
1: โอเค
0: แล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพลวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมา
1: แบบเมื่อกี้นะคะ
0: ใช่ค่ะสร้างต่อเนื่องเลยละกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพลวนะคะสร้างคลื่นอยู่ครูก็จะมีคำถามให้พี่แพลวตอบด้วยพี่แพลวลองบอกหน่อยค่ะจากระดับแนวอ้างอิงตรงไหนคือจุดที่สูงที่สุดของคลื่นคะ
1: ตรงเวลาคลื่นมัน
0: ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะมาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อน
1: สต็อปโมชั่น
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่
1: ะ
0: เขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสันคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกัน คราวนี้นะคะการที่แพลวถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากความแตกต่างของแอมพลิจูดค่ะถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่ามันจะแตกต่างได้ยังไงนะคะแพลวลองขยับมือให้กว้างขึ้นค่ะออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูค่ะว่าคลื่นเนี่ยมีแอมพลิจูดเป็นแบบไหนโอ้เป็นไงคะ
1: โอ้คราวนี้สูงมากเลยค่ะตัวสั่นขึ้นกับตัวท้องขึ้นก็แสดงว่ามีแอมพลิจูดที่เยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายิ่งคลื่นนะคะมีแอมพลิจูดที่มากแสดงว่าคลื่นก็มีความสูงมากซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวพลังงานที่ออกไปเวลาที่แพลวอยากได้คลื่นลูกใหญ่แพลวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพลวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบสั้นๆเป็นไงคะ
1: ก็แอมพลิจูดน้อย
0: ใช่ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสั่นคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูด
1: ค่ะ
0: ซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแพลวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู่
1: ค่ะใช่
0: แล้วก็มีคลื่นผ่านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: การที่คลื่นลูกที่1คลื่นลูกที่2นะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีทองคลื่นมีสันคลื่นมีทองคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่นของลูกที่1แล้วเจอสันคลื่นลูกที่2เขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วย
1: อ๋อเราลองจับได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2มันกี่วินาที
0: ได้ค่ะลองจับเวลาเลย
1: หุ้ย 0.5 วิเองค่ะ
0: โอ้ใช่ค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพลวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2นะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะ
1: คาบ
0: ถ้าสมมุติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะ
1: อ๋อ
0: เพื่อให้แพลวเข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมให้แพลวลองจับเวลาว่าใน1วินาทีเจ้าห่วงยางสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบ
1: 1วินาทีโอ้2รอบต่อวินาทีค่ะ
0: อู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะ
1: สัมพันธ์กันยังไงคะ
0: ตามสูตรนี้เลย
1: โอ้โห มีสูตรด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผูกพันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็ก
1: แล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพลวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะ
1: โอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะ
0: ใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะ
1: ก็น้อยลงค่ะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะ
1: ครูใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พอไปเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้เราหาได้จากไหนอะคะ
0: อ๋อสำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลานั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค่ะ
1: น้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่น

0: กันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะ
1: โดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสันคลื่นค่ะคือจุดที่สูงที่สุดท้องคลื่นคือจุดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอมพลิจูดค่ะโดยจะวัดจากแนวระดับจนถึงสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสันคลื่นของลูกแรกจนถึงสันคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะโดยความถี่ของคลื่นนะคะจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Lab Science ทดลองวันนี้พี่แพรวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่1ประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรายการของเราได้เชิญอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไง

0: เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นเราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีใครรู้บ้างว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
0: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่2คือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะและรวบรวมเรียบเรียงนะฮะประกอบสร้างขึ้นมาเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นในรูปแบบหนังสืออาจจะเป็นในรูปแบบงานวิจัยหรือจะเป็นภาพยนตร์นะวิดีโอต่างๆสารคดีต่างๆดังนั้นหากพิจารณาตามความหมายที่2ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดทำไมถึงกล่าวว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันกว้างขวางมากนะฮะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตครอบคลุมในทุกมิติของสังคมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวพอเรานะฮะพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตนะเมื่อเช้าท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวขอโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะฮะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมุตินักประวัติศาสตร์คนนึงนะแทนคนตาบอดคนนึงที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะพาคุณไปคำช้างแต่คุณจะได้จับแค่เฉพาะส่วนที่เป็นงวงนะคนตาบอดคนนั้นหรือนักประวัติศาสตร์คนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนนึงนะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนนึงนะที่ถูกพานะไปจับส่วนหูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้น ก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปมาได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะลักษณะของการที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะ

0: เนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเนี่ยนะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริง
1: ๆแล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตค่ะแล้วการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข้าใกล้อดีตแค่ไหนคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ยเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษานะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่านะใช้แกนกลางนะในใช้โครงเรื่องนะฮะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่กว้างขวางมากประวัติศาสตร์นะฮะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกลับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้การที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่นสามบุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วง อยุธยาตอนต้นเนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะในสมัยของราชวงศ์ปราสาททองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะมามีบทบาทสำคัญอีกทีนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2เช่นเดียวกับกรณีประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีเองเมื่อพูดถึงสิงห์บุรีนะฮะประวัติศาสตร์สิงห์บุรีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านระจันหรือบางระจันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะฮะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดนสามบุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการสืบเนื่องมาในสมัยทวารวดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งนะทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยทวารวดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือระโวของเราเนี่ย กลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมือง

0: ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะฮะในประวัติศาสตร์การเมืองที่เราได้เรียนกันมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วหากมีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตก
0: ประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะประวัติศาสตร์โลกใน6แก้วมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของอุจจาระฮะประวัติเนี่ยแหละฮะนะฮะถ้าคุณสงสัยประวัติศาสตร์อื่นนะคุณลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเนี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยแหละฮะประวัติศาสตร์ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็พยายามนะที่จะเขียนออกมานะให้รอบด้านมากขึ้นนะ
1: แล้วเราจะศึกษาอดีตของบ้านเมืองหรือชุมชนที่เรารักได้ยังไงบ้างคะ
0: ในกรณีนี้นะฮะก็มีประวัติมีนักวิชาการนะทางด้านประวัติศาสตร์นะในอีกสาขาหนึ่งนะในอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนาะโดยนักประวัติศาสตร์เหล่านี้นะจะเน้นนะศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะของชุมชนหรือว่าของท้องถิ่นขนาดเล็กโดยพยายามนะสลัดนะออกไปจากกรอบคิดของประวัติศาสตร์แบบชาติพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะฮะอดีตนะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในท้องถิ่นนั่นเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะฮะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านความเชื่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์นะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือของไทยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะฮะเชียงใหม่เองนะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐหนึ่งที่สำคัญและดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ยการที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีหนึ่งนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะฮะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตอนีหรือปาตานีนั่นแหละนะฮะ แต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตอนี

0: นะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตอนีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเราก็จะเน้นพงศาวดารนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะฮะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมีกระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะใหม่โดยใช้ดินแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยครับ
1: รายการหลงบุรีต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีพัฒนาการจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายเป็นเมืองใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือเขตสามบุรีในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างชายแดนด้านตะวันออกและชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยทั้งยังเป็นแหล่งแร่โลหะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาวงพระจันทร์ทำให้พบแหล่งโบราณคดีจำนวนมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีการใช้พื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบร่องรอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระงามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านี้เคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกของสัตว์ชุมชนโบราณสมัยหินใหม่นี้เป็นช่วงปลายยุคหินและกำลังจะเข้าสู่ยุคสำลิดผู้คนเหล่านี้
เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองเราพบที่ชุมชนโบราณท่าแขอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการย้อนกลับไปถึงยุคหินใหม่พบทั้งขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบหลุมฝังศพมนุษย์ในเวลาต่อมาชุมชนท่าแคนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะดังจะเห็นได้จากหลักฐานตะกันโลหะการถลุงทองแดงทั้งยังพบร่องรอยการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นอีกด้วยชุมชนโบราณท่าแคอาศัยทรัพยากรแร่ทองแดงประกอบกับเทคโนโลยีการถลุงและหลอมทองแดงซึ่งคาดว่าได้รับมาจากทางตอนใต้ของจีนจนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแคเริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ชุมชนโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงชุมชนโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ลึก

ข้าไปตอนในของแผ่นดินตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาร่วมสมัยต่างก็พัฒนาเข้าสู่สมัยทวารวดีในเวลาใกล้เคียงกันแหล่งโบราณคดีดังกล่าวเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาวงพระจันทร์ซึ่งพบกิจกรรมการถลุงแร่ทองแดงในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆทำให้นักโบราณคดีต่างเชื่อว่าแร่ทองแดงจำนวนมากนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในชุมชนบริเวณเขาวงพระจันทร์เท่านั้นแต่น่าจะมีการส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายยังดินแดนอื่นและคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองเหตุผลที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 ปีก่อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอู่วัฒนธรรมสำริดทว่าดินแดนดังกล่าวไม่มีแหล่งแร่ทองแดงเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนแบบเดียวกับที่บริเวณเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังพบลูกปัดเปลือกหอยทะเลแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตสะท้อนให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าต้องมีการติดต่อผ่านชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามกิจกรรมการถลุงทองแดงเริ่มลดความสำคัญลงเมื่อโลหะชนิดใหม่เข้ามานั่นก็คือเหล็กและการเติบโตทางการค้าข้ามคาบสมุทรช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเหล็กตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือดินแดนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ทองแดงต้องเผชิญกับความท้าทายเพราะโลหะชนิดใหม่ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกคือการที่รัฐโบราณในเอเชียใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นดังเห็นได้จากล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและล่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับจากภูมิภาคเอเชียใต้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญก่อนการพัฒนาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในสมัยเหล็กหลายแหล่งพัฒนาสืบเนื่องจากสมัยสำริดแต่ก็มีชุมชนโบราณที่มีความโดดเด่นในช่วงสมัยเหล็กซึ่งไม่ใช่ชุมชนโบราณที่สัมพันธ์กับแหล่งถลุงทองแดงอย่างในสมัยสำริดเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีแหล่งแร่เหล็กอยู่ในพื้นที่พบบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่พบว่ามีกิจกรรมของมนุษย์สืบเนื่องมาจากสมัยสำริดที่สำคัญได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่แหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ำนินกำแหงแหล่งโบราณคดีท่าแคแหล่งโบราณคดีบริเวณโรงพยาบาลอานันทมหิดลและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีต่อไปนอกจากแหล่งโบราณคดีที่อยู่บริเวณศูนย์กลางความเจริญในสมัยเหล็กที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังพบแหล่งโบราณคดีช่วงอายุระหว่าง 2,500 ปี

ที่มีความสำคัญในฐานะเมืองโบราณระหว่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางกับภาคตอนเหนือโดยอาศัยลำน้ำป่าสักไปยังเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางตอนในของแผ่นดินอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณเมืองโบราณศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตัวอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีปรากฏหลักฐานตั้งแต่ยุคสำริดและมีพัฒนาการเติบโตขึ้นในสมัยเหล็กความโดดเด่นของแหล่งโบราณคดีนี้คือการจัดแบ่งพื้นที่ฝังศพภายในชุมชนแหล่งโบราณคดีในเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชนโบราณทางตอนในกับเมืองท่าชายฝั่งมีพัฒนาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของชุมชนที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสำริดเมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้แก่ชุมชนโบราณเมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเข้ามาสู่สมัยทวารวดีขณะที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านคูเมืองก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็กควบคู่ไปกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแห่งอื่นๆแต่ที่โดดเด่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนี่เองมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ทวารวดีกับการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณที่ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งยังพบจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจนในสมัยทวารวดีเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีก็มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกติดต่อกับภูมิภาคทางตอนในของแผ่นดินทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายการค้าจากฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองนครชัยศรีและเมืองคูบัวโดยละโวมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมีเส้นทางที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังแผ่นดินตอนในผ่านลำน้ำเจ้าพระยาสามารถเดินทางโดยอาศัยลำน้ำป่าสักเพื่อไปยังเมืองศรีเทพและไปยังเมืองในภาคตอนออกเฉียงเหนือได้นอกจากนี้ด้วยที่ตั้งของเมืองละโวยังเอื้ออำนวยให้สามารถเดินทางติดต่อกับเมืองท่าชายฝั่งสมัยทวารวดียังเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกและเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเส้นทางดังกล่าวนี้จะต้องผ่านเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีคือเมืองโบราณขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมืองโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแซงในช่วงเวลาที่ละโวได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเมืองกลางอำนาจหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังมีเมืองโบราณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัศมี 1,000 เส้นหรือ40กิโลเมตรเช่นเดียวกับเมืองขีดขินนั่นก็คือเมืองโบราณคูเมืองอำเภออินบุรีที่มีพัฒนาการควบคู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และน่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญระหว่างการเชื่อมต่อศูนย์กลางทางฝั่งตะวันตกกับเมืองละโวเพราะเป็นเมืองที่มีคูเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าสู่สมัยลพบุรีเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแสงเปลี่ยนมาเป็นลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำลพบุรีและลำน้ำป่าสักเป็นช่วงที่ได้รับ

ทิพลเขมรจากเมืองพระนครแต่เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่จะรวมตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893คุณผู้ชมครับรายการหลงบุรีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่าดินแดน3บุรีแห่งนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแค่ไหนสามารถย้อนกลับไปได้มากกว่า 3,000 ปีผู้คนบริเวณนี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินใหม่และมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็

0: ฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษผู้ปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
1: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตรอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษผู้ปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงอีกด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างส

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

0: งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศสูงลงมานะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านทะเลอันดามันประมาณ1เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4ถึง7ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ฝนเนี่ยโดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตะวันตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% นะและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนของภาคพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่าง

วกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะครับพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับก็อาจจะมีฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นและก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

0: เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะ

0: ปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติอะ
3: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ย
5: ขอสิ
3: แล้วหมดแล้วมัน
6: แย่

0: ชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเ
1: ถอะอ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
0: หนีกันเถอะ
1: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
0: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องไปนะ
3: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
4: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
1: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
0: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
5: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
6: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
0: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
5: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
1: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
6: อย่าหนีนะ
5: เฮ้ย
6: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
4: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
1: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
0: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
5: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
6: เรื่องความไวขอให้บอก
1: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
5: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
6: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
5: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
7: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
1: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
0: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
3: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
4: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
3: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
1: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
0: ่จริงจริงด้วย
7: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
5: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรน่ะ
3: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยง

0: ป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
2: ฮะ
3: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
2: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
5: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทอง
1: อีกไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
3: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
2: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
4: อ๋อรีบกลับมาแล้ว
3: เฮ้ย
4: โอ้ย
3: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
2: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
2: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะ
7: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
2: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ๊ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไบโอโอเย่ตอนไขข้อข้องใจเรื่องร่างกาย
3: เคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่บอกว่าหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆห้ามไปวิ่งเล่นเพราะว่าจะเป็นไส้ติ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมั่วครับ
1: จริงครับ
3: ทำไมครับ
1: เพราะว่าเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับพอเราไปวิ่งเนี่ยมันจะอัดเข้าไปในลำไส้ครับแล้วสามารถทำให้เป็นไส้ติ่งได้ครับ
3: คำตอบนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงครับ
1: โอ้ยทำไมเหรอครับ
3: อย่างนี้น้องเหนือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปถึงไส้ติ่งจริงๆอ่ะมันหลายชั่วโมงนะครับ
1: หลายชั่วโมงคือมันไกลมาก
3: มันไกลครับมันต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันไกลมากกว่าจะไปถึงไส้ติ่งครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ไปทำให้ไส้ติ่งอักเสบแน่นอนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปเติบโตอยู่ในไส้ติ่งเรามากไปครับมันก็เลยอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมันไปอยู่ทะลุไปอยู่ในไส้ติ่งแต่เราก็ไม่ควรจะวิ่งเล่นหลังกินข้าวอยู่ดีนะครับถึงแม้ไม่ทำให้เป็นไส้ติ่งเพราะอะไรน้องเหนือ
1: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าอาหารเนี่ยพอกินเข้าเสร็จปุ๊บอยู่ในไหนครับ
1: อยู่ในกระเพาะครับ
3: ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาน้องเหนือไปวิ่งเล่นเป็นไงฮะบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งกระเพาะโยกไปโยกมาทำให้จุกได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของการเป็นหวัดบ้างทีนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยก็มักจะมีคนแนะนำบอกว่าอ่ะให้กินน้ำอุ่นนะฮะห้ามกินน้ำอะไร
1: ห้ามกินน้ำเย็น
3: นะครับห้ามกินของเย็นไอศกรีมอย่างงี้
1: ใช่ครับผม
3: นะฮะรวมทั้งให้จิบยาแก้ไอถามว่าที่แนะนำแบบนี้จริงหรือมั่วครับ
1: เพราะว่าเวลากินน้ำอุ่นเนี่ยครับมันจะไปช่วยแบบข้างในมันมีเสมหะใช่ไหมครับพอกินน้ำไปก็รู้สึกสบายคอครับสบาย
3: ตอบว่าจริงนะครับ
1: จริง
3: คำตอบคือจริงครึ่งหนึ่งครับ อย่างที่น้องเหนือว่าเรื่องของการกินน้ำอุ่นเนี่ยถูกแล้วครับ
1: ดี
3: การกินน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันจะช่วยเป็นละลายเสมหะที่ติดค้างในคอ นะครับแต่การห้ามกินน้ำเย็นเนี่ยคือส่วนที่ไม่จริงครับ
1: ทำไมล่ะครับ
3: การเป็นหวัดเนี่ยเกิดจากการมีเชื้อโรคนะฮะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือทำให้เชื้อโรคโตเร็วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับ
1: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่เกี่ยวครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือการจิบยาแก้ไอได้ผลจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
3: ไม่งั้นจะกินกันทำไมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: จริงๆแล้วผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายาแก้ไอที่มีการขายกันตามท้องตลาดมากมายเนี่ยนะครับไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นเลยครับ
1: ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
3: ไม่ช่วยเลยครับไม่ได้ทำให้หายหวัดเร็วขึ้นด้วยนะ
1: แสดงว่าไอที่ผมกินไปหมดขวดนั้นก็ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
3: ไม่ช่วยครับ
1: มีแต่ความอร่อยครับ
3: อร่อยอย่างเดียวแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยกินยาแก้ไอเยอะๆเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายต่อร่างกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจิบยาแก้ไอก็ได้แต่ว่าให้นอนพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรต่อมาเรื่องสมาธิสั้นที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นจริงหรือไม่จริง
1: จริงครับ
3: โอ้มั่นใจนะฮะ
1: มั่นใจเต็ม 100% ครับ
3: ผิดครับ
1: ทำไมอ่ะ
3: ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับเสียใจมากไหมที่ตอบผิด
1: เสียใจครับ
3: ครับไม่เป็นไรนะ
1: แต่ไม่เป็นไรครับเล่นเกมได้อีกครับ

0: พราะว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นมาก่อนอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับมาเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนนี้ส่วนหน้าทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนไหน สมองส่วนนี้เติบโตมาไม่ปกติเนี่ยก็จะความสามารถในการเพ่งสมาธิหรือว่าทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็จะลดลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมเกมทุกอย่างว่าเหมือนกันหมดเกมบางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแล้วแต่เป็นเกมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆเกมเราก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านได้ต้องตั้งสมาธิต้องพยายามมากไม่งั้นเล่นไม่ผ่านสรุปว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิสั้น
1: แสดงว่าน้องเหนือก็เล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ควรครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับน้องเหนือ
1: ได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยได้ยินมาก็ไม่จริงเสมอไปควรหาข้อมูลก่อนเชื่อครับ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของมิกซิ่งครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมิกซ์และมาสเตอร์ริ่งเลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำ

ำงานต่อมันมี bit depth นะครับและ sample rate เท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24 bit นะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอมโอเอชแอลโอเอชอาร์เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสนะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสใช่ไหมฮาร์ดดิสเราก็แพนคีย์บอร์ดนะครับกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแผ่นพอคราวนี้แผ่นเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลย์มานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขา

ก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดนึงก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกรองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวๆลบ 5 ลบ 6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มีขึ้นดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกรองเนี่ยครับตรงกรองเนี่ยกรองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกรองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กรองกับถึงตั้งแต่กรองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกรองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับลายฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างหนึ่งในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอนมาสเตอริ่งนะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพดัลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับ
ส่วนทอมนะครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่นี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้ครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

0: ไป
1: ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และ Compress ครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคราวนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพ้เลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นมั้ยฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plugin เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plugin เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวเนี้ยต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กซ์ครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันทอไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นนะฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันนึงคืออันนี้2 3 4ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมป์รีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นบะเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมป์ผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับพอเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb ให้เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัตการโลคัตต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกตหรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัด

ทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่องมิกซ์นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง Mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: งคอแม่ไก่นี่ไก่เฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

แค่ก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: กล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
1: อจิกอจิก
2: มันสีน้ำตาลหนูสีน้ำตาล
1: มันมีปีก
0: หัวสีน้ำตาล
1: ถูกต้องแล้วข้าวมี
2: ประมาณนี
1: ้ปีกเป็นเส้นเส้น
2: เป็นสีดำ
0: ใช่สีเส้นสีดำ
3: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นต้นเป็นสีดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
0: ถูกต้องเส้นเส้นเส้น
3: แล้วก็อยู่เป็น
1: อยู่เป็นกลุ่ม
4: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
5: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
6: ทำไมตามันเล็กจัง
0: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
1: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
2: ันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
7: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
0: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
3: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
6: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
2: จ
6: ับ
2: กิ่งไม้สองม
3: ือแล้วก็แบบ
6: ทำ
3: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงครับเหมือนอย่างนั้นหรอครับ
5: ลงมาเลย
3: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
8: แล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
1: ขามันเกาะไว้อะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีเก้าตา
4: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
6: แต่ของเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
3: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
7: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอค้างคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี
9: ้เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าค้างคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดค้างคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
10: สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องค้างคาวกันค้างคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำค้างคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันค้างคาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกค้างคาวค้างคาวอะไร
6: แม่ไก
9: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
7: ่เพราะมันตัวใหญ่
9: ตัวใหญ่เท่าไหร่
6: แม่ไก่
9: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ค้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าเจ้าตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าค้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงค้างคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวค้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
4: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
9: พอเสียงไปกระทบเนี่ยพอเสียงไปกระทบไปใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของค้างคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางนะเป็นผลไม้เป็นอะไร
4: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
9: ใช
4: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตก
9: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
11: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
9: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับ คลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปในคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่น

0: ขึ้นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างคาวชนิดนั้นชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างคาวบินมาแล้วส่งขึ้นเสียงถ้าขึ้นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นข้างคาวในขึ้นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงขึ้นเสียงหนึ่งไม่ดังตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจอพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวืดอย่างงี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นในข้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ข้าวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
1: ได้ยินไหม
0: ได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
2: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆ นะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่อง back detector นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
3: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
4: สามห้อง
2: นะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
5: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพ่อก่อน
6: ฮัลโหล
5: มันไม่เท่ากัน
6: ฮัลโหลฮัลโหล
5: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
7: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
6: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
7: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
2: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้น โอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่ไหมครับถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินถับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
1: โลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มนุ่มเรียบเรียบใช่ไหม
2: ไปออกไปก่อนนะครับ
1: เปิดไฟ
2: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
4: สวัสดีวัดดีวัดดีวัดดีวัดดีอ่ะ
8: พี่จิ้งเอาใหม่สิแถวๆเขาอ่ะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอ่ะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
2: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
9: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
2: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อบเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
6: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
10: โอเคไหม
11: โอเค
6: โอเค
12: ลุย

0: ระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาว่าสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับ

0: พร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: หน
2: ู
3: คิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกระจก
2: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
0: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
0: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
0: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
0: ้
4: านขวา
0: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
0: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
4: ้
0: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
2: กระดาษ
5: แข็ง
0: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
5: ด้านออกซ้าย
0: ก็คือซ้ายมือ
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
5: ้คร
0: ับ
5: ผม
0: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
1: พร้อมครับ
0: สามห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
0: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข
0: ้
3: างหน้า
0: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
3: กระดาษแข็ง
0: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
3: ังไข่
0: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
1: เย้เ
0: ก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมล

0: หรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
1: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิด

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพัดที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริง
2: ๆไอ้พวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้ดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
5: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
5: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะ

0: ื่นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง

0: บ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
5: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
6: สดชื่น
5: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ถ้าไม่กินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
6: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
5: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
6: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
5: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
6: สร้างกล้ามเนื
5: ้อซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
6: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
5: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก
6: ็กินขนมปัง
5: คนฟิลิปปินส์ก
6: ็แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
5: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆๆร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินน่ะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างงี้ด้วยเห็นไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
6: ทำให้มันอ้วน
5: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
6: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
5: กินอะไรมั่ง
6: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
5: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
6: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
5: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
6: แปรงฟัน
5: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
6: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
5: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
6: เคยครับ
5: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ออกมาพ วกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
6: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอึออกมากลายเป็นกรดมากัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
5: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
6: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
5: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
6: ่ใช่ค่ะ
5: แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
6: ใช่ครับ
5: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
6: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
5: yes เอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
6: ใช่แล้วครับ
5: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
6: ไม่อยากกินเลยแบบนี้น้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
5: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
6: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
5: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิด

0: มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหากระผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆอาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนค่ะที่เธอใช้ GPT อ่ะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1วันนี้เวลา 21:22 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ eSportมาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be No. 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be No. 1ไอดอลแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยบนเส้นทาง e-sport และยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wild Card และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
มีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคณะยาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชน

ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวันหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์สายสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนายเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูป
จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.ราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัด2 พี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4 รูปและวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจักสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่ดิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะเอา
3: ชัดด้วยสิ
4: ครับ โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้เพียง

0: นปลุกดีใจบ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะนี่มันอะไรนะลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติที่ไหนเนี่ย
2: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้วเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีครับผมวิลลี่บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าวนั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับ
1: ทำไมหรอคะวิลลี่บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิลลี่บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึง
2: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
3: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
3: ซึ่งลักษณะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้นปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู่

0: ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
1: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องมิว
0: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อนๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
0: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: ลิปบีบกระดาษก่อนที่เยลมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงใยแมงมุมจะดูเบาบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสัจจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆ เส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกราะออนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะไคร้
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะมิว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนคนเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบนี้นะครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: พบกับบ้านคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกต๊อกเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
0: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่กระบาดแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้จากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องเล่นสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: เราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื้อน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับก็ทําแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ื่อกี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอะตรงไหนอะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
2: จริงๆเราเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
3: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทารันทูล่าหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพลุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
2: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
3: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉันเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
3: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีอีกหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษมีพิษเพื่ออะไร
2: ป้องกันตัวป่ะคะ
3: เอาไว้ล่าเหยื่อเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามเลยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค่ะ
3: แมงมุมแม่ไม้

0: นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาป่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
0: อ้าวไปดูกันอ้าวเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใหญ่นะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใหญ่นะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
0: ็นไหมเห็นใหญ่เล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที่ใยเขา
0: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
2: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
0: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
1: และแมงมุมตามบ้านนิดไหมคะ
0: ที่เราเห็นหยากใหญ่เป็นใหญ่ๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใหญ่เขาเรียกว่าแมงหยากใหญ่แต่จริงๆคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับที่ชักใหญ่ตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
1: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ให้
0: คน
1: ละ
0: อ
1: ัน
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้
2: รู้ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตัวนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างข่าว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วค่ะวิธีบอดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่างสบายใจ
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเขาชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: นั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอา
1: ดีกว่า
2: เอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเอาบินไม่ขึ้นเอาประตูเปิดโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ย

วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊บเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นปล้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเรานี่กลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับ

0: ใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันครับผึ้งพันเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มารับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าเฮ้อ ที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยๆนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถางช้างเผือกเฮ้ยมันแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบางอ่านมาเกะกะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอะไรแหลมๆเพ่นดีกว่าขอโทษครับว้าย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับๆถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็ม

ไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี้คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้งสามแบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทั้งทีเลยครับสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับเหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ

0: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
1: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเราเวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วล่ะก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
2: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
3: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยและดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
4: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ่ะ
3: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
4: โอ้ยขอบคุณมากนะดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
3: กินเลยกินเลยกินเลยนายกินเลย
4: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
3: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
4: เอานะแม่เพื่อนกันอ่ะเพื่อนกินเลย
3: เพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลย
4: น
3: ี่
4: เอา
3: เลย
4: เป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับพวกเราและน้องๆทางบ้านเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เดาใจอาจารย์ได้ไหมว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
0: โอ้ตอบถูกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานพูดถึงพลังงานน้องบอสนึกถึงพลังงานอะไร
1: พลังงานไฟฟ้า
0: เมื่อกี้ตอบนะไฟฟ้านะคนอื่นพลังงานอะไรดีครับ
2: แสงอาทิตย
0: ์เนี่ยมีอะไรอีก
2: พลังงานน้ำ
0: น้ำโอ้เยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานเราจะมาโฟกัสที่พลังงานสักแบบหนึ่งก่อน
1: พลังงานแสงอาทิตย์ก่อน
0: ทำไมถึงนึกถึงแสงอาทิตย
1: ์เพราะว่ามันมีแสงอาทิตย์อยู่
2: นึกถึงแสงอาทิตย์เพราะว่ามันใช้ได้ตลอด
0: ในชีวิตประจำวันของเราเรารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปกลางแดดเนาะเรารู้สึกร้อนเนาะเรารู้สึกแบบโอ้
1: ร้อน
2: อยู่ในบ้านก็ยังไหว
0: ไม่ไหวแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์อะไรกัน
1: ที
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชับมาพันประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนครับ
0: เพราะตอนนี้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: อาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะ
0: โอ้โหน้องบอส
1: เป็นยอดด็อกเตอร์เลย
0: โอเคโอเคครับเอาละครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆกล่องกระดาษกล่องพัสดุจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็จะมีอันนี้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่เราใส่อาหารอุปกรณ์การตัดนะจะเป็นคัตเตอร์เป็นกรรไกรแล้วก็มีเทปกาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีกระดาษฟอยล์อันนี้ก็คือที่ไว้ห่อพวกอาหารไก่ย่างอะไรได้หมด
2: อะอลูมิเนียมฟอยล์อาจจะเชื่อมต่อความร้อนก็ได
0: ้ไม่เกี่ยวใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ไก่ย่าง
0: ไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่ากัน
2: สีดำ
0: เรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้มเราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะนั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดงว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคร
0: ับ ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนกันเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมาแปะบริเวณนี้เพื่อจะได
2: ้
0: รวบรวมแสงถูกต้องทุกคนช่วยกันหน่อยเอาละเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดดและสะท้อนกลับไปด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนา
1: ะ
0: นั้นอาจารย์ก็ต้องคุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ภายในบริเวณเตาของเรานี่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นด้วยติดไอ้เจ้าตัวพลาสติกนี้ไว้ที่ด้านหน้าเนาะแค่อาจจะติดไว้ที่ด้านเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะบรรจุไอ้เจ้ากระดาษสีดำนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาละเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาล่ะอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลย เนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ดัดเก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะเรามีวิธีพอที่จะสามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่นเนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: ว่านึกออก
0: ครับผม
1: ให้นักวิจัยศึกษาระดับโลกมาทำให้เราเลยคร
0: ับ แหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
1: แปลงเป็นไฟฟ
0: ้
1: า
0: ไฟฟ้าแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
2: โซลาร์เซลล
0: ์ถูกต้อง
3: พี่ยังเก่งจริงๆเลยนะครับน้องผิงหยางเด็กๆคงอยากรู้กันแล้วว่าโซลาร์เซลล์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หยิบขึ้นมาเลยครับ
0: นี่คือโซลาร์เซลล์ซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านก็อาจจะเคยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ประกบอยู
2: ่เหมือนแผงช็อกโกแลต
0: เลยแผงเรื่องกินอีกแล้วอย่างพวกเราทุกคนน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยก็คือบนเครื่องคิดเลขสังเกตไหมนี่มันจะเป็นแผงเล็กๆหน่อยแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือแผงมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะไอ้เจ้าตัวภายในของมันเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ไอ้เจ้าสสารข้างในเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนนะว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีแสงกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนมีแสงกับไม่มีแสงอาจารย์เลยเตรียมกระดาษดำขึ้นมา1ชิ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าตอนที่อาจารย์บังให้มันมิดไปเลยไม่ให้แสงมันเข้าไปเลยเนี่ยดูซิว่ามันก็ควรจะต้องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะจะเห็นว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้แสงเนี่ยเราควรจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็นศูนย
1: ์
0: เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์นะเอาล่ะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีไหมลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถามสังเกตไหมว่าแสงที่ตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของอาจารย์ตอนนี้เป็นแสงในห้องสตูดิโอของเราอ่ะ
2: มันแสงอะไรก็ได้
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้กับแสงอะไรก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานของแสงอาทิตย์หรือตอนนี้คือแสงทั่วๆไปนี่แหละให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆกับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งแน่นอนกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่นี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถนะ
3: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยาก

0: ทำกันแล้วครับ
1: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึงเพื่อที่จะได้มันสามารถที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะทำเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญอาจารย์หาล้อรถของเล่นขึ้นมาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝาขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
2: แล้วก็มี
1: แน่นอนก็ต้องมีก้านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไปแทงเลยครับผมทำไอ้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านและอาจารย์ก็ประกอบล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำอัดลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้ส่งให้อาจารย์นั่นนึงโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
3: ใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
1: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เนี้ยเข้าไปที่ด้านไหนพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์เนี้ยตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่งสองขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: ละครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะมีตู้อบแสงอาทิตย์กับ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
1: ดวง
0: มันจะไปหาแสงอาทิตย์ที่ไหนนี
2: ่ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์นี่ดาวคานี่ดวงจันทร์กัดไปไหนดีทะเลทรายโอ้ถ้าไปได้ก็น่าสนใจเนาะโอเคเอาแหละแต่เอาไปว่าจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองเพื่อทดสอบไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราทั้งสองอันนี้ว่าม
1: ันใช้ได้หรือเปล่า
0: แล้วมันจะใช้ได้ดีตรงกับที่เราเดาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเรานี้ที่ข้างนอกกันที่มีแสงแดดกันดีกว่าครับไปกันเลย
1: ไปกันเลย
3: หลังจากที่เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันไปแล้วทีนี้เราไปดูการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะแวะพาพวกเรามาพบกับอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาแหละพวกเราคงสงสัยว่าพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันดูรอบๆสิเราเห็นอะไร
2: ถนน
0: โอ้โหเห็นถนนดูรอบๆ
1: เห็นต้นไม้
0: ต้นไม้ต้องการเห็นอะไร
2: ตึก
0: เห็นตึกโหเฮ้ยมันมีอะไรเด่น
2: กว่าน ั้น
0: บ้านโอ้ให้อาจารย์ขวัญบอกดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญครับ
4: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาเขตศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับอาจารย
4: ์กรีนเฮาส
0: ์พาพวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อนนะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับ อยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีการเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผมต
0: ั้
4: งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
4: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได
0: ้
4: เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับ แล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
4: มีนะครับผมให้ความร้อนทำให้สามารถปลูกพืชได้ในหน้าหนาวครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในบ้านเราอากาศเป็นไงลูก
1: ร
4: ้อนใช่ไหมครับ
0: ผมสงสัย
4: ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดแอร์พืชก็ต้องการแอร์เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วมัน

0: ปิดมันจะมีลักษณะเหมือนตู้อบเราก็จะมีระบบกรีนเฮ้าส์หลายๆแบบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากไอ้น้ำนะครับจากพัดลมทำให้กรีนเฮ้าส์ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลง
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้อากาศเย็นลงได้นี่คือเย็นถึงขนาดปลุกพึ่งเมืองหนาวได้เลยไหม
0: จะเย็นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แอร์ใช้เครื่องทำความเย็นก็จะสามารถเย็นได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะปลูกพืชที่ต้องการความหนาวได้นะครับชอบกินกีวีไหมครับ
2: ผมชอบกิน
0: แอปเปิ้ล
2: แอปเปิ้ลผมชอบ
0: แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ชอบกินไหมสตรอเบอรี
3: ่
0: ไม่ชอบไม่เป็นไรครับพืชพวกนี้ต้องการความหนาวนะครับเราจะต้องปลูกมันบนภูเขาภาคเหนือแต่ถ้าเราอยากปลูกแถวๆภาคกลางทำไงนี่เลยใช้กรีนเฮ้าส์สามารถปลูกได้ครับผม
3: ตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นหรือยังว่าข้างในกรีนเฮ้าส์เป็นยังไง
2: ใ
3: จเย็นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในกรีนเฮ้าส์กันเนาะเอาละถ้างั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขวัญพาพวกเราไปเลยนะครับ
0: ไปได้เลย
3: ไปเลยครับ
0: ไปครับ
3: น้องลุย
0: เชิญเลยครับ
2: ร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเน
0: ี่
2: ยเอ๊ะ
0: นี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะๆ
3: อุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
0: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
3: โอ้ครับผม
0: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการสะสม
3: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับ
0: หลักการทำงานของกรีนเฮ้าส์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะครับถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมันแรงมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร่แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสงอีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นกรีนเฮ้าส์ด้านข้างของเราอันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือวัตถุในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีกครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
3: แล้วครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮ้าส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
2: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ
3: นี่
5: สีดำจะนำความร้อนมาก
3: น่าน่าน่าน่า
2: ทำรถมาแล้ว
3: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทางบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เราประดิษฐ์เอาไว้นะครับก็คือรถพลังแสงอาทิตย์นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเช่นเดียวกัน
5: แล้วเราเอาเทอร์โมมิเตอร
3: ์อ้าวก็เป็นเอามาวัดอุณหภูมิกันเลยแต่จริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
2: พร้อมแล้วค่ะ
5: พร้อมแล้วครับ
3: งั้นไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเตาอบ2เตาเพราะฉะนั้นช่วยตอกไข่ใส่ให้หน่อย

0: ล่ะหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: นั่งพัก
0: กันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเนาะไปลบเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปเร็วพวกเราดูพระจันทร์ปล่อยมือแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: าแหละเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงบ้าง
1: ของสีดํานี่คือไข่แดงมัน
0: ดูปูดๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอาการสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: ร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดําร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บอสเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดนแดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือเห็นด้วยว่าสีดําเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนที่พี่พิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จันเห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่เข้าไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั่นจะเห็นได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ก็หงิกเลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณของแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีค่าจำกัดค่าหนึ่งเราก็ต้องหากรรมวิธีในการดึงมันมาใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ยังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อดิวทีวี
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและเกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล ศิริพลครับสวัสดีครับ
4: ค่ะ
2: บอกเลย

0: รู้ลึกๆจริงๆร
1: ู
0: ้ไหมรู้เนาะ
1: ต้องรู้
0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได
0: ้
1: อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
1: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
1: ค่ะ
0: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะ
1: ทะล
0: ักผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
1: ทะลักมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
1: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: แล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
0: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยางก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
1: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
1: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
1: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
0: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
1: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
1: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษาการในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
1: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
0: ้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
1: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
1: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
0: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
1: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
0: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จันใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะ

0: ทำอะไรได้บ้าง
1: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
0: งานง่าย
1: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า

0: เราเห็นได้เลยนะอันนี้พอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
0: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
0: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไห
1: มนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
0: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที
1: ่ข้าวลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
0: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
0: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
0: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
0: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช
0: ่ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: ม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดีครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วแต่ตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆนี่จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย

0: ระบบย่อยแรกนี้ก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
1: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
0: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
1: เ
0: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
1: ม
0: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวแมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ ขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานนะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเรา
1: ใช้
0: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นม
1: า
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียก้านชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัดเดตของเราวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับพี่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรของปืน
1: กำหนดด้วยราคาคือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกรุ๊ป
0: วันละกรุ๊ป
1: ก็คือพูดง่ายคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่จะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: เหมาร้านไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกรุ๊ปเดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยเป็นตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
0: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟนี่คือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวเนี้ยเป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยแมลิ้นจี่ควันประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั้
0: งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกันเป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะมาเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากอันนี้ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะฉ่ำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังชุ่มฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะ

0: มันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืน
1: น้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมาก
0: เปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด่นมากมาที่นี่บ้างค่ะเซาซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นริบอายนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือสตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานหวานเค็มเค็มกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมแล้วรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10-20คนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก็เข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ Apostrophe S แล้วก็ Studioนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
2: เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างนี้นะ
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งตอนนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
3: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุพอนานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวม

0: ของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
1: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ่ะ
0: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยอ
1: ่
0: ะก็ทำอยู่กับครอบครัวเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมคร
0: ับหลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวแต่ของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
1: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น
0: พวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
1: มันจะแบบ
0: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
1: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
0: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
1: นี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
1: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
0: ความสำเร็จของช่างแต่ละคน
1: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกรรไกรอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นน่ะ
0: กรรไกรทํารองเท้าครับ
1: สําหรับทํารองเท้าหรอ
0: ใช่ครับตัดหนังทํารองเท้าครับ
1: แน่นอนต้องค
0: งใช่ครับ
1: แบบนี
0: ้ผมกดไม่ลง
1: ใช่มั้ย
0: ใช่คร
1: ับ โอ้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะ
2: ร้านรับคมของพี่ยุทธเป็นร้านรับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
0: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับใกล้ตัดหนังทำเล็บล่ะครับ
1: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: จ้ะ
0: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะๆ
1: จ้ะ
0: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
1: แล้วส่วนใหญ่อะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
0: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
1: ครับ
0: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกรรไกรก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
1: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
0: ้ครับ
1: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
0: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
1: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
2: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกรรไกรตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานรับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนรับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลีบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการรับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็รับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
0: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
1: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมา
0: คร
1: ับไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้มั้ยฮะ
0: ได้ครับผม
1: มีช่องทางการติดต่ออย่างไรบ้างครับ
0: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับผมกรรไกรครับ
1: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกรรไกรรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
0: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนเป็นงาน
1: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ่ะราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมา
0: ได้ครับ
1: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
0: เพิ่มมาอีก
1: เพิ่มมาอีก1คนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
0: ับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับแล้วกลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับกูอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีเจ้า
1: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
3: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผ
1: ู้
3: หญิงที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากการของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
1: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
3: ใช่เจ
1: ้
3: า
1: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
3: เจ้า
1: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
3: มีลำไย
1: ครับ
3: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
1: ่
3: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
1: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
3: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
3: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
1: ่
3: ะ
1: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
3: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้ราคาส่งก็จะราคานี้เจ้า
1: อันนี้เอาไปทานเล่นได
3: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได
1: ้ทำน้ำก็ได้ด้วย
3: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้าสิบพันลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
1: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
3: ถุงละ55บาทจ้า
1: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
3: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
1: ชงดื่มได
3: ้ค่ะ
1: เป็นผงก็มี
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
3: 90บาท
1: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
3: ลำไยนี่80บาท
1: ลำไย80
3: กล้วยนี่45บาท
1: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
3: 80บาทอ
1: ันนี้จากบนดอยเลยใช่ไหม80บาทฮะต่อที่สับปะรด
3: สับปะรดภูแลของเชียงราย
1: ครับ
3: 80บาท
1: 80บาทเหมือนกัน
3: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก
1: ็
3: มะม่วงมะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
1: จ้ะ
3: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
1: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้ะอย่างนี้ถุงนี
3: ้ส้มลิ้ม80บาท
1: ให้ดูอันนี้2อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่ไหม
3: มะม่วงอบแห้ง
1: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ้ะอันนี้
3: 90บาทจ้ะ
1: 90บาทเจ้า
3: อันนี้180บาทเจ้า
1: โอ้ยอันนี
3: ้ถูกมาก
1: ถูกจริงจริงนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็กเกจสวยงามเลือกได
3: ้นี่สตรอเบอรี่
1: สตรอเบอรี่ก็มี
3: ลิ้นจี่เจ้าจากเมืองสาม
1: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี่เท่าไหร่
3: 120บาท
1: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
3: 80บาทจ้า
1: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
3: กล้วยหนึบจ้าก
1: ล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
3: กล้วยกวนเหมือนกัน
1: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
3: 55บาท
1: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
3: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
1: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
3: 90บาท
1: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมาก มานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
3: มาชิมเลยค่ะ
1: เป็นลำไยนะฮะ

0: อมแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบหูยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
1: สับปะรด
0: นะครับจากภูแล
1: ภูแลจากเชียงราย
0: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะ
1: หอม
0: มากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันอ่ะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
1: า
0: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างเงี้ยนะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
1: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีผสมส่วนผสมของแป้ง
0: ครับ
1: คือเราทำจากกล้วยโดย
0: นุ่มๆหนึบๆนะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณแม่แดง

ว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ

0: Linux.
1: L-I-N-E-A-G-E Lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2

0: นะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็กๆ
1: ก็ใช้
2: เรา
1: ทำอะไรครับส่วนของร่างกายการขยับหุ่นยนต์
0: สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับหุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tizen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tizen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่า นะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: เตรียมตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วค่อยใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้องแล้วผมขึ้นมา
1: เป็นเหมือนกับเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10 กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บ นะครับจะ

เย็นนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรา

อันนี้คือเลขหนึ่งนะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจันทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลขหนึ่งนะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลขหนึ่งตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลขหนึ่งครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลขหนึ่งกับไม่ใส่เลขหนึ่งนะครับนะอาจารย์มีเลขหนึ่งกับไม่มีเลขหนึ่งนะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลขหนึ่งครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลขหนึ่งนะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลขหนึ่งแล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลขหนึ่งอยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลขหนึ่งในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักเลขหนึ่งที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลขหนึ่งนะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะ
ขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็

0: คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้เมมโมรีนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับนะมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับส่วนอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3นะกันนะครับเลข3นะกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับ
2: ปึ๊บนะคร
1: ับ โอ้ค
0: ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะ เอาเป็นแบงค์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอน

0: นะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเคครูลองทำแบบดูภาพดูดูว่าเขา
3: ได้ครับ
2: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูเดี๋ยวจะ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
2: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
4: ลองไปแล้วมันเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที
0: ่
4: เขาม
0: ี
4: มาให้
0: เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายๆตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับ

0: ปุ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกด predict นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับสวิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ปั่นจักรยา
0: นใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: ใช้เลข
2: ก็กระดาษ
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้ว

0: ก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
1: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะนะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะเพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
2: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก
0: ็
2: เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช
0: ์
2: แล้วก็แลกไปตรงเสียบที่เราต้องการแล้วก็ตามนี้ที่เราชูสมมุติถ้าเรากดหน
0: ึ่
2: งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
2: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะอย่างนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
2: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียง

0: กับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับเออจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์หายเทคตัวในการเล่นเป็นรถไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ faceหรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการก่อนนะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซ็นเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนแล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบ นิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กดพรีดิคครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะกดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
2: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
2: ไปที
0: ่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
2: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
2: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
2: ใช้อ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
2: สว
0: ิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
2: อ
0: าจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
2: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
1: โหไม่ได้มันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
1: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่นิ้ว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
1: เรา

0: ตั้งคาเมร่าเลยนั่นแหละแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สกีเลตันเข้าไปจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สกีเลตันก็คือเขาฟิกเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
1: ์
0: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
1: ครับ
0: ขอดูก่อน
2: เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
0: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราเช็คมือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็นสิ่งด้านก็จะลำบากหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
2: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
0: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นเล่นอยู่ก็อ้าปากแล้วมันก็จะกดโน้ตหน
2: ึ่
0: ง
2: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์นำมาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ห้าก็แล้วใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
3: เชื่อมก
2: ับ ปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออร์เคสตราทำไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออร์เคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียน
3: นะ
2: แล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
0: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมแบ
1: บเฟสใช้หน้าครับ
0: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแบบข้อรันเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข
1: ้
0: อคือบอกของเรนคูเป็นเกมเนียวบริหารคน
2: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
3: บ
2: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
1: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยคือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
2: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
0: ไม
2: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
4: ฝึกร่างกาย
2: ฝึกร่างกายยังไงครับ
0: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุมควบคุม
4: ตัวละครในเกม
2: ตัวละครทำยังไง
0: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต
2: ่
0: าง
2: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหม นอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
0: บริหารการคออ่
2: าบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
4: เป็นการบริหารคอ
2: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
0: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
2: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
0: ฝึกฝน
2: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
0: เจ
2: ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
0: ฝึกก็ซ้อม
2: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีแล้วจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
5: กับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
6: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโย ชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: และยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: แล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอ

0: อดก่อนเนาะ
1: อืมค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ับ
0: วก็อย่าให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คล
0: ื่
1: นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
0: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจ
1: ผมฟังแล้วผมกลัวมากเลย
0: นะ
1: ครับ
0: ก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
0: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
0: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
0: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
0: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
1: ้ครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
0: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
0: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: ได้มีโอกาสดีได้เข้าการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ
2: คนไทยก็ทำได้
3: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่แจ้งใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
0: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
0: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
1: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
0: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
0: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนา
0: ะ
1: ประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
0: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
0: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: นะครับแล้วเจ้า

0: ิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
1: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้จริงๆแล้วทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้า
0: วลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
1: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
0: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
1: แค่ผ่านก็ได้
0: จะง่ายกว่าเนาะ
1: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
0: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
1: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
0: ใช่
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
0: ครับผม
1: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบอนเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
0: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
1: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
0: ชอบปลูกเยอะ
1: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
0: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
1: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: ในอนาคต
0: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
1: ดีค่ะ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆนี่จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดหม้อและไข่ของหม้อส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดอันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียม

0: ข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมทอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข
1: ้
0: าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งด้วย
1: ตัวดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นม
1: า
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ด
0: ด้านในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International
0: คร
1: ับ ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดิน

0: มีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยเฮ้ยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าโอ้ย
1: อ้าววิธีบอดวิธีบอดคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอดวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามทำไม

0: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะ
1: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
2: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
3: ผมอยากจะรู้แมงมุมกี่ชนิดครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
5: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
6: ผมก็มีนะครับ
5: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
6: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
5: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะเพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะเพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างและการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: ราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องนิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: ำนวนคลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูเบาบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มหัศจรรย์จริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นบวกกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บยายแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยพิ้วมากเลยนะมิว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบนี้นะครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ได้เวลาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
0: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่กระบาดแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์สัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได
4: ้แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
8: ้
7: อน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: กี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอะตรงไหนอะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอะกัดคนตายเลยอะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทารันทูล่าหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูไปในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: ใช่
2: เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉันเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางแผลทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
2: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าให้ฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามเลยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะคะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: ไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห็น
2: ไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้นใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
2: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: และแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
2: ที่เราเห็นอยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นอยากใยเขาเรียกว่าแมงอยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปต ัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
4: ว้าว
2: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศ

0: น้อยอันที่หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับให้คนละอัน
1: ข้
0: างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: เขาว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
2: สนุกไหม
3: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิตติบอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่
1: เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่างสบายใจ
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเขาชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: นั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอา
1: ดีกว่า
2: เอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเอาบินไม่ขึ้นเอาประตกเปิดโอ้ยช่วยโอ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ยเฮ
1: ้
2: ย
1: ชมัดเลย
3: วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊บเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นปล้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเรานี่กลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับ ชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันธุ์ครับผึ้งพันธุ์เนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มาลับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
4: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าเฮ้ยที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเอเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถางช้างเผือกห้วยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบางอ่านมาเกะกะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอะไรแหลมๆเพ่นดีกว่าขอโทษครับว้ายโอ้ย
5: เฮ้ยเฮ้ยเธอมาเดิม

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี่คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้ง3แบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทันทีเลยครับ

ฮะสุดท้ายนะครับก็เหลือลังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับเหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหก

จะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

0: นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหาร

0: อานคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเราเวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วล่ะก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
1: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
2: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยเล็ดดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
3: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ่ะ
2: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
3: โอ้ยหนุ่ยขอบคุณมากนะเอ๋ดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
2: เออฮ่าฮ่ากินเลยกินเลยกินเลยนายกินเลย
3: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
2: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
3: เอานะแม่เพื่อนกันเพื่อนกินเลย
2: เพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลย
3: เอาเป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิด

0: ชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plantsA Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l eS. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower C A U L I

F-L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านนึงนะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมาไม่นานแต่ว่าคนแถวนี้บอกว่าคุณผู้ลองมาชิมดูหน่อยนะครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี่เองนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอีหลีอีหลีอีหลีอีหลีเดี๋ยวไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงตามผมมาเลยฮะนี่นะครับผู้ขออนุญาตมาดมกลิ่นใกล้ๆอยู่หน้าหม้อนี่เลยนะครับพี่เอคนแถวนี้บอกว่าต้องมาลองชิมแต่ว่าร้านนี้เปิดมาไม่นานนะไม่นานนะนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับกี่ปี
1: ประมาณ7เดือนครับ
0: 7เดือนเหรอ
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะ
1: ทำอาชีพรับเหมาครับ
0: รับเหมาก่อสร้างใช่ไหมแล้วมาจับก๋วยเตี๋ยวได้ไงครับ
1: ก็คืออยากอยู่กับที่ครับอยากอยู่บ้านแล้ว
0: ก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับแล้วสูตรมาจากไหนอ่ะ
1: ก็สูตรของตัวเองครับลองผิดลองถูกทำกินเอง
0: สูตรของเรานี่มันเด็ดยังไงครับเนี่ยเอาที่น้ำซุปก่อนเลยเนี่ยหอมมากเลย
1: หอมครับหอมเครื่องเทศนี่ครับ
0: จ้ะหูนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นถุงๆเลยนะครับแล้วถุงใหญ่มากใส่อะไรบ้างครับเนี่ยมีกระเทียม
1: มีกระเทียมครับ
0: จ้ะ
1: พริกไทยบอกได้แค่นั้น
0: มันต้องอย่างนี้เออแต่ที่รู้นี่คือหอมแบบกลิ่นแบบเครื่องเทศนะมีความเครื่องยาจีนนิดนึง

0: นี่ครับ
1: อยู่ในนี้นะครับหอมมากเลยแล้วนี่คือหมูนี่ใช้เป็นอยู่ในนี้เลยเนาะตุ๋นเลยเนาะ
0: ตุ๋นในนี้เลยครับ
1: เป็นส่วนไหนบ้างครับเนี่ย
0: ขั้วตับหมูครับมันเป็นเนื้อหมูที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับตับหมูครับ
1: ทีนี้เรามีเมนูอะไรบ้างฮะ
0: ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
1: จ้ะ
0: ก็มีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดกระเทียม
1: ครับเดี๋ยววันนี้ลองชิมดูนะครับผู้เอาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นเอาเป็นน้ำใสแล้วก็มีต้มยำไหมฮะ
0: มีครับ
1: เอาเป็นเกาเหลาน
0: ี่
1: เกาเหลาต้มยำ
0: ครับ
1: แล้วขาหมูขอชิมนึงได้ไหม
0: ให้จานนึง
1: เดี๋ยวมาชิมให้คุณผู้ชมดูหน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าพี่เอบอกว่าเด็ดมาก

าแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมกันนะฮะอันนี้สั่งมาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นน้ำใสนะครับแบบพิเศษไปเลยให้ดูนะครับว่าชามใหญ่มากเครื่องนี่คือมาแน่นๆเลยนะครับลูกชิ้นตรงนี้นี่ลูกชิ้นหมู6ลูกนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตับด้วยตับนี่ลวกมาแบบว่าพอสะดุ้งให้ได้แบบมีความนุ่มนวลอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใส่มาด้วยนะฮะนี่หมูเด้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนหมูตุ๋นนะครับดูเปื่อยมากเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับหมูสับก็มาเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนนะครับน้ำซุปจะออกหวานๆนะครับแต่เป็นหวานแบบทานอร่อยนะปรุงง่ายแบบเนี้ยเดี๋ยวลองชิมตัวนี่หมูตุ๋นนะครับเปื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเปื่อยสุดนุ่มแล้วกลิ่นแบบเครื่องเทศอ่ะมันอยู่ในหมูตุ๋นชัดมากนะครับอร่อยอร่อยเลยตัวตับนะครับมีความนุ่มเด้งแต่ไม่แข็งกระด้างนะตับก็ดีนี่เดี๋ยวลองหมูสับหน่อยอันนี้เป็นหมูเด้งนะครับอารมณ์หมูบัดช่อนั่นแหละ3เกลือชาร์จออกเค็มๆนะครับแล้วพอซดไปกับน้ำที่มันออกมีความหวานหน่อยนี่อร่อยลงตัวควรสั่งหมูเด้งเพิ่มนะเดี๋ยวลองลูกชิ้นหน่อยนะครับลูกชิ้นหมูโอเคเลยแป้งน้อยมากโดยรวมแล้วผู้ชอบหมูตุ๋นนุ่มมากเปื่อยดีนะครับหมูเด้งเยี่ยมน้ำซุปเด็ดเดี๋ยวลองทางนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นเกาเหลาต้มยำนะฮะสั่งมานะครับเขาก็จะมีเกี๊ยวกรอบโรยมาข้างหน้ามีตับชิ้นใหญ่ๆเหมือนเดิมก็จะมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวมานะครับแล้วก็มีแน่นอนนี่ดูความเปื่อยซะแล้วก็มีหมูสับสังเกตน้ำตรงนี้นะครับที่จะเห็นเป็นแบบมีความมันตรงนี้เนี่ยสีออกน้ำตาลแดงๆนี่คือพริกเผาใส่มาด้วยนะฮะนอกจากเป็นเมนูหมูแล้วนะครับมีทะเลด้วยมีกุ้งมีอะไรอย่างนี้ลองสั่งได้นะครับเป็นต้มยำทะเลเดี๋ยวลองชิมน้ำเปรี้ยวกำลังดีนะครับกลิ่นนี่รู้เลยว่าใช้มะนาวแท้นะฮะเดี๋ยวลองชิมหมูตุ๋นกับต้มยำสิมันเข้ากันไหมก็ได้อยู่นะมันได้ความสดชื่นแบบเปรี้ยวแต่ไม่ถึงกับเผ็ดนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ร้านนี้นี่เขาแนะนำมาเลยก็คือข้าวขาหมูสั่งเป็นแบบขาหมูอย่างเดียวเป็นจานๆนะครับเป็นกับอย่างเงี้ย80บาทผู้สั่งเนื้อหนังมานะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเอาเนื้อก่อนนี่อีกหนึ่งทีเด็ดคือน้ำจิ้มเขานะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ใช่น้ำจิ้มแบบน้ำส้มนะครับแล้วทีเด็ดคือเขาใช้มะนาวแท้เป็นขาหมูที่ออกหวานนำเค็มหน่อยแต่ว่าถ้าไปตัดกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดเลยลงตัวนะครับโหก๋วยเตี๋ยวก็ดีขาหมูก็ได้เดี๋ยวดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรวมถึงต้มยำนี่สั่งแบบพิเศษบาทเนาะส่วนถ้าเป็นขาหมูนี่สั่งเป็นกับ80บาททั้งหมดวันนี้กินไป200บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วชามใหญ่จุใจแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยู่แถวนี้นะในอำเภอเมืองนะครับก็แวะมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีนี่นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งปักหมุดมาได้นะครับยังไงเจอแน่นอนกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีมะยมก

0: 3อันเจอแน่นอนมาลองชิมกันเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาชี้เป้าที่เที่ยวที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจสายกินแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีการแบบเวิร์กช็อปการทำไส้อั่วนะปกติเรามาเชียงใหม่ใช่ไหมเฮ้ยไปซื้อไส้อั่วไปฝากคนที่บ้านดีกว่าแต่ถ้ามาที่นี่นะคุณจะทำไส้อั่วเป็นที่นี่นะครับชื่อว่ากินม่วนกินลำนะครับมีการเวิร์กช็อปทำไส้อั่วแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะฮะไปดูกันว่าบรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนตามผู้มาเลยนะครับอันนี้อยู่กับพ่อนพนะครับเดี๋ยวพ่อนพจะมาเป็นโค้ช เป็นครูให้ผู้ด้วยนะฮะปกติเราจะมาเชียงใหม่แล้วก็ซื้อเอาเนาะแต่นี่มาทำได้เลยกลับบ้านไปทำกินได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แต่มันต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะไหมเนี่ยโอ้โหนี่คือหลากหลายมากเลยนะครับ
1: มีรากผักชีเนาะ
0: จ้ะ
1: ต้นผักชี
0: จ้ะ
1: มีตะไคร
0: ้
1: หอมขาวหรือว่าเรียกว่ากระเทียม
0: มีกระเทียมมีหอมแดง
1: หอมแดง
0: แล้วก็มี
1: ข่าม
0: ีข่าแล้วก็ม
1: ี
0: ขมิ้นแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะอธิบายและว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างใช้อะไรบ้างนะฮะ
1: ขั้นตอนแรกเราจะเอาข่ากับขมิ้นเนาะก่อนเนาะ
0: ครับ
1: โอ้ครับผม
0: โอเคข่ากับขมิ้นตอนนี้คือเสียงแบบโผล่กันแบบโฮมพามากนี่เราคือตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะ
1: ใส่ตะไคร้
0: นี่ได้แล้วใส่ตะไคร้ลงไปหมดนี่เลยใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ตะไคร้ลงไปหมดเลย
1: หมดเลยครับผม
0: สูตรของที่นี่ก็กะไว้แล้วนะครับสำหรับไส้อั่ว1กิโลก็จะใช้ประมาณนี้แต่หลักๆแล้วนี่คือเราชอบรสชาติประมาณไหนก
1: ็สามารถขอได้ครับเติมได้
0: ขอได้เติมได้จัดการได้เลยนะครับนี่แต่วันนี้เอาสูตรของที่นี่เลยใส่ตะไคร้ลงไปแล้วเราก็โขกเลยฮะให้พอมันแตกหรือว่าหรือว่าต้องละเอียด
1: ตรงนี้ให้ละเอียด
0: ให้ละเอียดเลยครับ
1: ครับโอเค
0: เหนื่อยมากเลย
1: ต่อไปตอนนี้ลงเลยครับเป็นรากผักชีกับกระเทียมครับ
0: คือดูจากปริมาณของสมุนไพรทั้งหมดแล้วนี่ไส้อั่วเรานะสุดยอดนะครับต้องหอมมากๆนะครับหอมสมุนไพรนะฮะส่วนใหญ่คนมาสนใจมาเรียนเยอะไหมครับถ้าเป็นคนไทยเราม
1: ีครับถ้ามาเที่ยวสมัยก็มาแวะมาทำเองแล้วก็เอาไปทำที่บ้านได้ครับ
0: จ้าเดี๋ยวเราจะลงปรุงรสไปก่อนนะครับมีกะปิเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะลงไปเลยโคกเราเล็กหรือว่าผู้ทำเลอะเนี่ย
1: เป็นธรรมชาติมันมีเลอะบ้าง
0: ครับมันก็ต้องมีมั่งตามด้วยพริกป่นนะครับหมดเลย
1: เป็นพริกกะเหรี่ยงครับ
0: พริกกะเหรี่ยงนะฮะนี่คือปรุงรสนี่คือตามชอบเลยชอบแบบไหนนะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: พอเราตามอ่างนะครับที่เป็นเครื่องสมุนไพรเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาเข้าสู่ขั้นตอนการคลุกกับหมูนะฮะลงไปเลยนะฮะ
1: ครับผม
0: นี่ลงไปเลย
1: ขั้นตอนต่อไปครับอันนี้จะมีผักชีมีต้นหอมแล้วก็มีใบมะกรูดครับผม
0: โอเคแล้วเราก็ใส่ลงมาใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: คลุกเคล้ากันจนเข้าเนื้อแล้วก็ถึงขั้นตอนของการยัดไส
1: ้ครับผม
0: ให้กลายเป็นไส้อั่วแล้วมันต้องแน่นแบบนี้
1: ครับผม
0: ปึ๊บแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มัดเลยนะครับแบบนี้

0: แล้วเราก็จะเอาไส้อั่วที่เราทำเรียบร้อยแล้วมา
1: ย่างครับ
0: ย่างถ่านแบบนี้
1: ครับย่างถ่านเพื่อให้มันได้กลิ่นหอมขึ้นมาครับ
0: ลงเลยนะ
1: มันจะหอมครับหอมสมุนไพรมากครับ
0: นี่แบบนี
1: ้เราประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วต้องมากลับอะไรไหมคร
1: ับ อ๋อเดี๋ยว
0: มีจะมีเจ้าหน้าที่คุณแม่เนี่ยจะมาคอยกลับให้เพราะฉะนั้นอร่อยแน่นอนเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาดูนะครับว่าน่าทานน่ากินขนาดไหนสำหรับไส้อั่วทำเองนะครับหลังจากที่เราย่างไส้อั่วเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้ไส้อั่วทำเองแบบนี้น่ากินมาก1จานนี่คือยังไม่หมดนะผู้แบ่งกลับบ้านไปด้วยกล่องนึงนี่เอามาแค่นี้พอแล้วก็จะมีนอกจากไส้อั่วนะก็จะมีเซตแบบนี้นะครับ1เซตสำหรับ2คนมีทั้งแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มแคบหมูน้ำพริกอ่องลาบคั่วหมูและก็ปูอ่องเด็ดกว่านั้นก็คือนี่ไส้อั่วทำเองครั้งแรกในชีวิตนะครับน่ากินมากนะไม่เคยคิดว่าเราจะมีฝีมือขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยอร่อยมากหอมสมุนไพรเผ็ดกำลังดีเขาแบบว่าเตรียมทุกอย่างมาให้แบบลงตัวหมดแล้วเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับแล้วจะมีความมันของแบบเนื้อหมูนะมีความมันของมันหมูนิดนึงอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยวมาลองชิมอย่างอื่นบ้างนะครับเริ่มจากอ่องเลยห่องปูนะครับเค็มๆ มันๆแอบหมูน้ำพริกหนุ่มต้องมานะครับน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากนะครับมันมีความหอมของแบบพริกเผาอ่ะโหยใครชอบกินอาหารเหนือนะเด็ดอร่อยมากมาต่อที่นี่เลยนะครับแกงฮังเลนะครับนี่ให้ดูก่อนเนื้อหมูนี่ดูเปื่อยมากเลยแล้วก็มีขิงอยู่ตรงนี้ไม่เลี่ยนไม่หวานเกินนะครับแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านแบบนี้ให้มาด้วยเล็บครุฑก็มานะครับนี่บอกเลยนะครับว่ารสชาติของสำรับอาหารเหนือตรงนี้นะอร่อยทุกเมนูเลยและที่สำคัญไส้อั่วไส้อั่วทำเองทั้งหมดนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมาเชียงใหม่อยากลองชิมสั่งได้ในเพจกินม่วนกินลำนะครับเข้าไปพิมพ์ได้เลยอยากกินอะไรสั่งเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนส่งได้หมดนะฮะส่วนใครอยากมาทำกิจกรรมถึงที่เลยนะครับก็เข้าไปจองล่วงหน้ากันได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหัวละ500ขั้นต่ำต้อง2คนนะมาเนี่ยจะสนุกมากเลยมาช่วยกันทำก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทคุณจะได้อะไรบ้างแน่นอนได้ไส้อั่ว1กิโลกลับไปนะฮะแล้วก็ได้สำรับอาหารเหนือแบบนี้นั่งกินกันในบรรยากาศแบบเนี้ยยังไงก็อยากให้ลองมานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดกับกินม่วนกินลำนะฮะอร่อยมากโดยเฉพาะไส้อั่ว
2: มินนี่พาคุณผู้ชมขึ้นดอยสูงมาอยู่กันที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพามาทำความรู้จักกับผลไม้หากินยากผลไม้ที่พูดถึงอยู่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่พัดเจ้าของสวนกันเลยค่ะแล้วก็อยู่กับคนนี้เลยพี่พัดเจ้าของสวนนะคะสวัสดีนะคะพี่พัดอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยดูว่ามันคล้ายอะไรคะใบมันเหมือนใบโหระพาฝรั่งแล้วมีดอกสีม่วงๆอย่างนี้แล้วเห็นลูกสีม่วงนี้ก่อนเหมือนมะเขือลายเลย
3: หลายๆคนเขาบอกว่ามะเขือม่วงแต่ชื่อเขาเปปิโนเมลอนครับ
2: นี่เลยค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับเปปิโนเมลอนหรือว่าเปปิโนเมลอน
3: เปปิโนเมลอนที่ผมปลูกตรงนี้มี19,000 ต้น
2: หมื่นต้นเปปิโนเมลอนเนี่ยเขาปลูกที่ไหนกันบ้าง
3: ที่ชักเจนที่ผมมีข้อมูลแล้วก็ ปลูกออกสู่ตลาดได้เชียงรายมีเชียงใหม่มี
2: แล้วพี่ไปเอาเปปิโนเมลอนตัวนี้มาจากไหน
3: ได้จากเพื่อนมาได้จากอินเทอร์นอลเพื่อนเขาบอกว่าซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ครับได้มาส่งเสริมได้อยู่110ปีละแล้วก็ผมได้มาตอนนี้6ปีปีนี้ที่ผมทำตัวนี้อยู่ครับ
4: เปปิโนเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงค่ะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกาใต้จะออกผลผลิตได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็นแล้วก็แสงแดดสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะเลือกปลูกในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าช่วงฤดูร้อนนั้นจะถูกโรคแล้วก็แมลงรบกวน

0: ันค่ะซึ่งจะเริ่มปลูกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมค่ะ
1: คือตรงนี้เนี่ยปลูกเอาไว้เนี่ยหลายแปลงเลยแล้วก็แปลงของพี่พัฒน์ก็คือจะทำเป็นแถวสวยงาม
2: ด้วย
1: เข้าไปตรงนี
2: ้ด้วยไปปีโนเมลอนต้นเล็กแล้วถ้าเราไม่มีไม้ค้ำช่วยไม่มีเชือกช่วย
1: จ้ะ
2: เวลาตอนที่ลูกออกเต็มตัวดกแล้วก็มันจะลงรากกับดินฉะนั้นต้องมีไม้ค้ำมีเชือกมาช่วยเพื่อให้ยึดแล้วก็อยู
1: ่มินขอเด็ดหน่อยนี่ผิวเขาเนี่ยจะเงาเลยปกติถ้าเราคุ้นเคยอะคำว่าเมลอนเราก็จะนึกถึงลูกกลมๆที่แบบเขียวๆที่มีลายๆอะไรอย่างเงี้ยผิวก็จะขรุขระแต่อันเนี้ยผิวเขาเหมือนแบบมะเขืออันนี้เนี่ยสีม่วงแต่เปปิโนเมลอนเขามีสายพันธุ์ไหมพี่พัท
2: ณเวลามี3สายพันธุ์มีสีม่วง
1: จ้ะสีม่วงแบบนี
2: ้สีม่วงที่เห็นอยู่ก็สีเขียวสีเหลืองอยู่ข้างล่างมี3สายพันธุ์ที่อยู่ที่ผมนะ
1: ค่ะ
2: แต่มันจะมีความหอมความเป็นเอกลักษณ์ความชัดเจนของเปปิโนเมลอนที่ไม่เหมือนใคร
1: คราวนี้เดี๋ยวมินจะตัดทั้งหมด3สีเลยแล้วเดี๋ยวเอามาชิมดีกว่าว่ารสชาติอันไหนเป็นยังไง
2: ได้
1: คราวนี้วิธีการดูว่าเขาได้อายุแล้วเราดูยังไงพี่พัท
2: ด้วยที่สีลาย
1: มินว่าพอลูกแก่ผิวเขาจะเริ่มแบบไม่มันเกลี้ยงไปทั้งอันเนี่ยเวลาลูกมันจะมันๆอันนี้พอแก่มันจะแตกถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็แตกเป็นแบบเหลืองเหลืองเหลืองเหลืองนิดนึง
2: เวลาเก็บเกี่ยวเราแต่ติดขั้วมันจะดีเพราะว่าเวลาลูกสัมผัสกันไม่ต้องเกิดเป็นแผลน่าจะอร่อยนะคร
1: ับ อันไหนอันนี้เหรอคะ
2: ใช่
1: โอ้นี่ลูกใหญ่เลย
2: ตรงนี้ได้ไหม
1: กดที่หัวนิ่มผิวเริ่มแตกตัดเลยอันนี้มาถึงแปลงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเขียวนี่เราต้องดูยังไงอ่ะพี่พัท
2: ถ้าจะให้รสชาติได้ประมาณนี้ครับความเข้มของสีม
1: ัน
2: จะมีสีลายที่ค่อนข้างจะเด่น
1: แต่ว่าก้นเขาจะเป็นสีเหลือง
2: สีเหลืองคือเขาพร้อมส
1: ุ
2: กพร้อมกินได
1: ้ครับโอเคนี่คือจุดสังเกตของสีเขียวชึบไม่มีขั้วเลยแบบนี
2: ้เราเก็บปุ๊บพร้อมกินได้สำหรับ2-3ลูกที่เก็บตรงนี้ปุ๊บเก็บพร้อมกินได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่รีบกินเขาเอาไปที่บ้านเอาใส่ตู้เย็นให้ริมต้นรสชาติก็จะดีขึ้นมาเยอะ
1: อันนี้ได้แล้วสีเขียวนะคะเดี๋ยวไปเก็บสีเหลืองกันต่อมินว่ามินสังเกตได
2: ้ครับ
1: ว่าถ้าลูกไหนพร้อมกินมันคือเหลืองถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะว่ามินแอบเห็นว่าลูกที่มันยังไม่แก่มันจะเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี
2: ้
1: แต่พอมันแก่แล้วมันเหลืองเลยแล้วมันเป็นเหลืองลายสีม่วงเปปิโนเมลอนเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฟรุตนะคะมีคุณประโยชน์สูงอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดช่วยบำรุงสายตาบำรุงเลือดป้องกันหวัดเหน็บชามีโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องการขับถ่ายและสารเบต้าคาราทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะเปปิโนเมลอนสดๆนะคะเก็บมาเมื่อกี้3สีเดี๋ยวจะชิมรสชาติเลย
2: ได้คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้มินเริ่มจากลูกที่มินเห็นครั้งแรกตอนที่เข้าแปลงเลยสีม่วงเดี๋ยวมินให้ดูเนื้อข้างในก่อนฟ้าบอุ้ยช้ำมากเหลืองเลยเปปิโนเมลอนสีม่วงมันแปลกมากเลยคือเนื้อมันมีความช้ำนุ่มนิ่มแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆเมลอนแต่มันดันมีกลิ่นแบบออกกล้วยนิดๆอะอร่อยอ่ะ
2: ความเป็นเอกลักษณ์ของเปปิโนเมลอนมันได้ผลได้มาหลายตัวรวมๆกันแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาคือหอมหอมที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา
1: แล้วความหวานเนี่ยมินว่ามันหวานแบบสดชื่นกำลังดีมันไม่ได้หวานแหลมเกินไปมันหวานแบบกลมกล่อมหวานละมุนประมาณนี้ค่ะต่อไปสีเหลืองดีกว่า
2: สีเหลืองสีเหลืองได้ด้วยความกรอบความอันนี้สีเหลืองจัดเนื้อเนียนกว่า
1: เอ้าแต่พอดมอันเนี้ยสีเหลืองอ่ะกลิ่นมันเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะอุ๊ยอันนี้ปอกน่ากินมากดูเนื้ออุ๊ยอันเนี้ยเนื้อเป็นเมลอนแคนตาลูปอะไรอย่างงี้แต่กลิ่นเนี่ยมีความแอปเปิ้ลนันอ่อนเมื่อกี้สีม่วงเป็นกล้วยแต่สีเหลืองเป็นแอปเปิ้ลปอกสีเขียวต่อเลยค่ะอยากรู้ว่ากลิ่นอะไร
2: พูดถึงความหอมต้องยกให้ตัวนี้

0: หรอมินว่ามันคล้ายๆสีเหลืองแต่กลิ่นแรงกว่าแล้วเนื้อมันจะกรอบกว่าก
1: รอบกว่า
0: เนาะ
1: เนื้อแน่นกว่า
0: เหมือนที่พี่พัฒน์บอกว่าอันนี้กลิ่นจะหอมที่สุดใช่ไหมมินแนะนำว่าถ้าอยากรู้ว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยให้สั่งไว้ทั้ง3สีเราไปชิมเทียบกันของพี่พัฒน์ก็คือมีส่งเหมือนกัน
1: มีส่งครับผมมีเพจอยู่ครับเพจเปปิโนเมลอนบ่อ9สะเมิงคร
0: ับ ให้คุณผู้ชมเนี่ยติดต่อไปโดยตรงเลยอันนี้แอบถามให้คุณผู้ชมก่อนพี่พัฒน์ขายโลละเท่าไหร่กิโล
1: ผมขายในเพจที่กิโลละ100บาทยังไม่รวมค่าส่งขึ้นอยู่กับที่ว่า
0: ระยะทางอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะชิมเปปิโนเมลอนสดๆจากอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่สั่งได้กับพี่พัฒน์เลยนะคะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่พัฒน์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สตาร์ทอัพ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเน
2: ี่
1: ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะมีนะ
2: กว่าจะได้วัตถุดิบแต่ละอย่างลมแทบจับ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนขาตะไคร้ใบมะกรูดเนื้อสัตว์ผลไม้ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเลยเนี่ย
1: ปัญหาแบบนี้ฉันเข้าใจดีเลยแหละ
2: อีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะ
3: เอาละสิครับเกิดปัญหาใกล้ตัวขึ้นมาแบบนี้จะทำอย่างไรจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ผู้บริโภคประสบปัญหาเรื่องต้องใช้เวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบและไม่สามารถซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ในขณะที่ทางด้านฝั่งผู้ขายต้องการขายในปริมาณมากจากเหตุการณ์นี้ถ้าลองคิดกันเล่นๆนะครับให้น้องๆที่กำลังรับชมอยู่ลองเป็นนักการตลาดตัวน้อยๆน้องๆจะมีไอเดียที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้อย่างไรบ้างครับ
2: ก่อนไปตลาดครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้ใช้เวลานานเกินไปจำต้องวางแผนเส้นทางการซื้อสำหรับวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วและจดรายการสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างซื้อที่ไหน
3: ดีมากเลยครับในฐานะของผู้บริโภคต้องมีการวางแผนและหาวิธีจัดการเพื่อลดปัญหาทั้งเรื่องของเวลาและปริมาณของที่เกินความต้องการให้ได้นะครับ
1: ทำอะไรอยู่หรออ๋อ
2: กำลังเริ่มทำธุรกิจ delivery ส่งวัตถุดิบเครื่องต้มยำว่าจะขายภายในหมู่บ้านก่อนนี่แหละเผื่ออนาคตเราอาจจะได้กลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยก็ได้นะ
1: สตาร์ทอัพหรอคืออะไรยังไงอะ
3: แม่ดูน่าสนใจนะครับจะว่าแบบเด็กๆสมัยนี้มีไอเดียดีๆในการสร้างรายได้กันเยอะเลยทีเดียวซึ่งตามหลักการของสตาร์ทอัพแล้วที่มาของไอเดียก็มักจะมาจากปัญหารอบๆตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเราเองหรือปัญหาของผู้อื่นแล้วนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครับ
4: อย่างเช่น Uber ก็เกิดมาจากคำถามที่ว่าทำไมการจ้างคนขับรถส่วนตัวมันถึงได้แพงจะมีวิธีไหนไหมที่จะให้มันถูกลงได้ Food Delivery ก็ตอบโจทย์ของลูกค้าเรื่องความสะดวกรวดเร็วแม้กระทั่งสตาร์ทอัพรายแรกชื่อ Blue Apron เป็นแอปพลิเคชันสัญชาติอเมริกาที่ขายสูตรอาหารพร้อมจัดส่งวัตถุดิบในการทำอาหารทุกชนิดตามสูตรทั้งเนื้อสัตว์เครื่องเทศเครื่องปรุงน้ำมันและเนยที่สำคัญ Blue Apron หั่นและตวงมาให้เสร็จสรรพก่อนจัดส่งตรงถึงบ้านสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจ SME คือสตาร์ทอัพต้องเน้นการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วและการที่จะไปถึงจุดนั้นได้จะต้องสร้างสินค้าที่คนทั่วไปต้องการและมีช่องทางการเข้าถึงที่รวดเร็วและสะดวกด้วยนะครับการมีความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เหมือนเช่นการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่ดีมากครับแต่อย่าลืมไปว่าความแปลกใหม่นั้นต้องช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆและธุรกิจนั้นต้องมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตด้วยนะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และการนำไปต่อยอดนะครับ

ค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบ๊ทไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบ๊ทเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบ๊ทต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบ๊ทจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะ

0: เลยโอเค
1: อีฮิโบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะอย่างที่บอกก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเราลดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะข้างในต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบนึงสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทานะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะTikTok TikTok ถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสีฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้

นี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับนำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะนี่พี่โบ๊ทก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีคอนให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมหนึ่งของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออก
ค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยอันนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไป

ของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปเราก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบ๊ทเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะ

็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจมหิดล Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คือกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกันนะคะแล้วก็มีบรรพบุรุษร่วมกันในเชิงสายเลือดในเรื่องของปัญหาก็จะมีเรื่องของการถดถอยแล้วก็การสูญหายก็คือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจอาจจะมีบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเปลี่ยนไปใช้ภาษาใหญ่เลิกใช้ภาษาของตนเองอาจจะทำให้เกิดภาษาถดถอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาตายได้ถ้าภาษาหายแล้วทุกอย่างจะหายหมดเลยภูมิปัญญาวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมพันธกรรมต่างๆเนี้ยจะหายไปกับภาษาที่หายไปด้วยค่ะ
5: ไทยทรงดำคือไทยดำที่อพยพมาจากเวียดนามเมื่อสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี230กว่าปีแล้วก็ภาคภูมิกับไทยทรงดำเสน่ห์เราก็คิดว่าเป็นภาษาพูดภาษาเขียนทรงผมที่อยู่อาศัยและพิธีกรรมกฎเกณฑ์สังคมที่วางไว้รัดกุมแล้วก็เหมาะสมกับการสมัยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ว่าเป็นแต่เพียงตำนาน
4: จากการลงพื้นที่ในงานวิจัยเชิงสำรวจในหลายพื้นที่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นนะคะก็คือผู้ที่ทำงานเรื่องสืบสารภูมิปัญญาชาติพันธุ์ตรงนี้ส่วนมากแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วมันเลยทำให้เราคิดว่าการสืบสานตรงนี้จะหยุดชะงักถ้าไม่มีเยาวชนรุ่นหลังขึ้นมาสืบต่อเราจะเห็นว่าจากการทำงานเชิงสำรวจหรือว่าสร้างองค์ความรู้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกับ

0: ปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าภูมิปัญญาหลายๆท่านส่วนมากแล้วจะอายุค่อนข้างมากแล้วก็เด็กๆก็จะไม่มีส่วนร่วมอย่างชัดเจนก็เลยทำให้คิดว่าเราน่าจะมีการทำงานวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็โดยเฉพาะเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาต่างๆของชาติพันธุ์ต่อไป
1: ทีมวิจัยจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และศึกษาวางแผนการพัฒนาเพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไทยทรงดำโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากพิพิธภัณฑ์ปานถนอมที่มีอยู่เดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์หลักและกระจายไปในชุมชนในวงกว้างโดยแบ่งเป็น3ระยะซึ่งระยะแรกเป็นการฟื้นฟูพัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
0: พิพิธภัณฑ์ปานถนอมเนี่ยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยทรงดำโดยที่ทางมหิดลเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยเสริมศักยภาพในส่วนที่เขาต้องการเช่นฟื้นฟูพัฒนาจัดระเบียบพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็การทำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมหรือว่าการจัดเรื่องราวว่าควรจะนำเสนอเป็นเรื่องราววิถีชีวิตตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายไหมมีการแบ่งโซนมีการแบ่งคลังวัตถุแล้วก็ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยที่ทางมหิดลเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยง
1: เมื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักบรรลุตามเป้าหมายจึงนำมาสู่การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่มุ่งหวังให้ชาวไทยทรงดำสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพราะอัตลักษณ์และคุณค่าความเป็นไทยทรงดำไม่ได้อยู่เพียงแค่ในพิพิธภัณฑ์
0: วัฒนธรรมของไทยทรงดำเนี่ยไม่ได้อยู่แค่พิพิธภัณฑ์ปานถนอมแต่เป็นชุมชนทั้งหมดเราก็ให้เด็กๆค่ะไปสำรวจภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนหนองปรงทั้งหมดว่ามีภูมิปัญญาอะไรที่เขาคิดว่าเป็นอัตลักษณ์ของไทยทรงดำแล้วเด็กแต่ละคนสนใจศึกษาภูมิปัญญาไหนก็ให้แต่ละคนเลือกไปอาจจะเป็นการทำผมการทำอาหารหัตถกรรมการปักลายหน้าหมอนการทอผ้าเกิดกิจกรรมที่เป็นการวาดแผนที่ทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กไปศึกษาถามปราชญ์ชุมชนซึ่งก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณปู่ในหมู่บ้านเขาเองแล้วก็ทำเป็นคล้ายๆกับแผ่นประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกว่าภูมิปัญญาแต่ละอย่างเนี่ยมีขั้นตอนในการทำงานหรือสืบสานอย่างไรและก็มีเวิร์กช็อปให้เขาได้ลงมือปฏิบัติด้วยค่ะ
1: และเมื่อชุมชนตื่นรู้จึงเข้าสู่ระยะที่3การสร้างมูลค่าให้กับคุณค่า
0: คือเป็นนวัตกรรมในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาค่ะมาใช้ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือให้นำสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับคุณค่าตรงนั้น
2: มีทีมวิจัยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็ให้คนในชุมชนแล้วก็เยาวชนเห็นถึงอัตลักษณ์ของตนเองตัวเองมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยทรงดำค่ะเราอยากจะนำเสนอสิ่งที่เป็นไทยทรงดำของเราให้กับคนภายนอกได้รู้จักมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการยังได้ก่อให้เกิดโมเดลและแนวทางการปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนไปจนถึงชุมชนที่มีอัตลักษณ์ในชาติพันธุ์อื่นๆ
3: เป็นงานวิจัยที่มันไม่ได้เห็นเป็นภาพรวมใหญ่ๆอะค่ะมันจะเป็นการลงพื้นที่ในชุมชนเล็กๆผลก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนเล็กๆซึ่งถามว่ามันเอาไปเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้ไหมเราจะเห็นว่าโครงการจะประสบความสำเร็จได้มากๆเนี่ยก็จะต้องมีแกนนำชุมชนที่เอาด้วยกับเราอะค่ะ
0: ผลลัพธ์ที่ดีมากๆของโครงการนี้คือเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของกลุ่มเยาวชนแล้วก็จริงๆแล้วคือในชุมชนโดยรวมเขาพร้อมที่จะบอกทุกคนว่าเขาเป็นชาติพันธุ์ไทยทรงดำและอาจารย์ก็เชื่อว่าในความภาคภูมิใจนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เขาสามารถสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำต่อไปได้อย่างยั่งยืน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ใช้
0: เราทำ
1: ย
0: ังไงครับ
1: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
2: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI TiGen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitigen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI TiGen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแต่แน่นนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้

0: สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI ไทเจนขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI ไทเจนเสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI ไทเจนเสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: ยืนตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วก็ใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: เหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: ม
2: ี
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะใช้แบบนี้นะครับ เราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้

0: ้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับอ่ะเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่า นะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกดพรีดิกดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กดพรีดิกนะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้จันกดสต็อปก่อนนะครับกดสต็อป1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้เมมโมรีนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะ แต่จริงนะครับถ้าเราเห็นในนี่คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะอ่ะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลขหนึ่งนะอาจารย์ทำเลขสองแล้วกันนะไปถ่ายเลขสองเข้าไปนะสองนะครับถ่ายเลขสองเข้าไปนะครับนะปุ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลขสามนะครับเลขสามนะครับง่ายนี่เลขสามนะครับสามต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับ
1: wow.
0: ที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes.
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับ อาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้อ่ะเอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคครูลองทำแบบวิภาคดูก็รู้ว่าเขา
2: ได้คร
1: ับ ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยเดี๋ยว
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์
3: ลองไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหม
0: ือ
3: นก
0: ัน
3: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให
0: ้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับ นะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
1: สว
0: ิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ร่างกายทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
1: ปั
0: ่
1: นจ
0: ัก
1: รยา
0: นใช้แบบอื่นครับ
1: ให้ม
0: ัน
1: ลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: ใช้เลขก็กระดาษเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ
1: C
0: Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟ้านะครับ โดอยู่เฉยๆนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
2: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการแล้วก็ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับเปียโนแล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี่คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
2: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ no. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นโน้ตไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหม
0: ือ
1: นทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับ ตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะนะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1 นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับhand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทั้งตัวทำยังไงครับ ก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับ มาวางนะครับ

นี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็เหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้าย

0: พื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะเออไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ Hand Hand Skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton จะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ใช้อ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิชนะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โหเลยมันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมราเลย
0: ครับ
2: นั่นแหละแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์เลยจากนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
0: ์
2: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้
0: ครับ
2: ขอดูก่อนบอด
0: ี้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราเช็คมือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นสิ่งได้มันก็จะลำบากหน่อย
0: คร
2: ับ แล้วก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่ก็อ้าปากแล้วมันก็จะรับกดโน้ตหนึ่ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็แล้วนะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่อันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: เชื่อมกับ
0: ปึ๊บนะครับ
2: อะไรเป็นโน้ตเลยพอเป็นอะไรที่มา
0: หา
2: เองนะ
0: เหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรา

0: มีคอนดักเตอร์คนเดียวแล้วก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมแบ
2: บเฟสใช้หน้าครับ
1: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแบบข้อรันเจียหรืออะไรเงี้ยแบบข้อคือแบบองเลคูเป็นเกมเนียวบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับบริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
2: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
2: ะ
1: นี่แหละคือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
3: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
3: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้ามหัว
0: บริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
3: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำถ้าเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนสิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกไปสิบ่อย
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่า

0: กเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A LT terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

จัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ค่ะเพราะอย่างหนึ่งอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเราไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลย
1: องค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดได้ยังไงนะ
0: คุณเชฟค่ะ
1: อ
0: ยู่นี่
1: อยู่นี่นี่เองเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลย
0: โอ้โหปวดไปหมดเลยอ่ะ
1: ดูท่า
0: แขนนั่งขาขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ
1: โอเคค่ะ
0: เพาเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าเพาไปดูรายการคำโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะ

เซิร์ฟมันไม่ใช่กีฬาเลยมันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้

จริงๆเนี่ยผมตอนเด็กๆเนี่ยผมเติบโตอยู่ที่อำเภอตะโกป่าจังหวัดพังงาก็คือใช้ชีวิตแบบครอบครัวทั่วไปนี่แหละครับตะโกป่าความสุขของเราก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่บ้านจะขับรถขึ้นรถหลังกระบะแล้วก็เอาห่วงยางมาแล้วก็ไปที่ทะเลซึ่งทุกบ้านเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนคือวันอาทิตย์เนี่ยเรารู้กันว่าเราจะไปเจอ

มากแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างนี้ครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดก็คือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่าจะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันเป็นหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันทุกวันทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อยเท้าเราจะไม่ได้เหยียบกันโตขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทํางานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็ได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าแล้วได้คุยแล้วได้ทักทายเรารู้สึกว่าโอ้พวกนี้เท่มากเลยใช้ชีวิตแบบน่าอิจฉาอะไรอย่างเงี้ย

ถ้าสมมติว่าเราเรียนจบโทเราได้อยู่ออสเตรเลียเนี่ยชีวิตเราก็คงดีนะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะเราได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่สองที่ทำไม่กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลหรือไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหาชีวิตอยากโตขึ้นทั้งชีวิตสุดท้ายบ้าจริงป่ะบ้านเราโตขึ้นได้

0: ขาก็โทรตักแม่เขาบอกว่า
1: เออ
0: แม่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะถึงแม่ก็บอกเออดีมาช่วยงานแม่ก็พูดแค่นั้นนะนะแต่จริงๆแล้วความลึกซึ้งในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไง
2: หลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกว่าแบบไม่นานมากเลยอะผมแบบพอรู้ว่าที่เนี้ยที่เมมโมรีสบีทเนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยแบบพี่สาวส่วนพี่สาวเป็นผู้หญิงพี่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาที่สักหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ออสอ่ะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอ่ะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลุกลังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักแล้วนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับ10กว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วย1วินาทีที่เราแบบยืนอยู่บนกระดานโตขึ้นนะมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังครับ

0: การโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาโต้คลื่นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดเพราะผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ย
1: การเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเล
2: คือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลรู้สึกอย่างนี้นิดนึงนะเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านคลื่นไปได้อะก็มีแต่แบบว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทำยังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุด
1: เหมือนกันเวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกปัดเป่าไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ำแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงต่อเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นเรื่องของคลื่นในทะเล
0: ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ำทุกคนเสมือนกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ำคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาคลื่นที่มาคือคุณต้องจับคลื่นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้นะเราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาละอย่างน้อยตอนกลางคืนโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่เจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีอยู่ช่วงนึงที่ผมได้ทำงานกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวย
2: พี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนั้นเนี้ยกลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทำได้หรือเปล่า
0: แต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้

0: เราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทำไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทำไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทำดีไหมเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทำแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งที่ทำให้คนกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะโกป่าไมโฮมตะโกป่าบ้านของฉันตะโกป่าไมโฮมเนี่ยสำหรับปีแรกเนี่ยก็คือเราใช้ภาพเนี่ยแทนความแบบคิดถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าแล้วให้เราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะโกป่าเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเอ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะโกป่าเด็กๆที่ไปอยู่กำลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดเลยก็คือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทำนู่นทำนี่ก็ทำอะไรเงี้ยก็ทำเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะโกป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทำเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นน่ะผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนคนนั้นน่ะเข้ามาจอยในตะโกป่าไมโครมาช่วยกันทำเอ็กซิบิชันน่ะคนนั้นคือผู้นำที่เก่งมากคนนั้นคือกำลังหลักสำคัญเลยทำให้แบบว่าอีเวนต์นั้นเหมือนกับได้รวมเด็กตะโกป่าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นว่าทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซส
1: ดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคลอื่นๆผมว่าพี่ต้าเป็นคนที่ให้โอกาสในการทำงานที่นี่เขาไว้ใจให้เราดูแลสามารถปฏิบัติและก็ทดสอบเราว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลสิ่งนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เขาไม่จะไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทำผิดเราทำพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้
0: กลายเป็นปีนั้นอ่ะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเซจจากหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วว่าพอดีพี่เห็นรูปพี่น้องโพสรูปสะพานเหล็กโพสรูปบ้านหลังนึงที่พี่ชอบกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะที่โพสรูปนั้นทําให้พี่เนี่ยพี่ได้กลับมาเจอบ้านเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่แค่รูปถ่ายรูปเดียวมันมีพลังขนาดนั้นเลยอ่ะผมดีใจมากที่แบบคนแก่ชี้รูปนี้เธอจําได้ไหมเนี่ยรูปเนี่ยสะพานที่เราเคยไปถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเค้าควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยกันน่ะมันก็แบบแค่เราเห็นเขายิ้มแค่เขาเห็นเขาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอะต่อให้ทำอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่า
1: จริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกัวป่าไมโฮมนี่คือการแรกโปรเจกต์แรกของตะกัวป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับและยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปีแต่พอได้รู้จักพี่ตั๊กกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้ memory จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันไปทั้งการแข่งขันกีฬาโตขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีหนึ่งเยอะมาก
2: ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทำไปเรื่อยๆสำหรับ3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอะมันเดินต่อไปเรื
3: ่อ
2: ย
3: ๆแม่ก็ภูมิใจนะในตัวตะแม่ก็รักตะมาก
0: มันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราไม่ได้อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม

0: มันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครูเป็นไงล่ะคะครูเท่มากเลยอ่ะเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลว
2: ใช่ค่ะครู
1: เนี่ยอยากเล่นมากเลย
2: ผู้ขาพอสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเขาไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นนี่มันเกิดจากอะไรคะ
1: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
2: ครูเชษฐ์คะตกลงแล้วเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะ
1: อ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแรงกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบๆ
2: โอ
1: ้
2: โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะ
1: อ๋อองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างอันแรกก็คือแรงกำเนิดคลื่น2การสั่นสะเทือนของแรงกำเนิดและ3นั่นคือตัวกลางค่ะ
2: โอ้โหแล้วแบบนี้คลื่นมันมีกี่ประเภทหรอคะ
1: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทของคลื่นเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากเลยถ้าสมมติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2: โอ
1: ้แต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องก็จะถูกแบ่งเป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องค่ะ
2: โอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะ
1: ถ้าแพลวอยากรู้เนี่ยค่ะแล้วครูก็อยากให้แพลวเนี่ยเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่นนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่น
2: อุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อน
3: ตรงกลางเหรอ
1: ใช่ค่ะ
3: น่าจะอันนี้
1: ใช่ผูกเลย
3: ผูกเลยนะคะ
1: โอเคซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งนึงแล้วก็พี่พราวจับฝั่งนึงนะคะ
2: ค่ะ
1: โอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่พราวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้พี่พราวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: ตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งแพลวไปฝั่งครู
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะสิ่งที่พี่แพลวและน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าคลื่นนั่นเองค่ะ
2: อ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่น
1: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แพลวลองขยับสปริงเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับไปและกลับให้ได้หนึ่งรอบแล้วก็หยุด
2: รอบเดียว
1: โอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆอีกสักหนึ่งรอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้หนึ่งลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดนค่ะ
2: อ๋อคลื่นดนก็คือคลื่นหนึ่งลูกนั่นเองเอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะ
1: อ๋อถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพลวก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะ
2: อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่หนึ่งลูกเราเรียกว่าคลื่นดนแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่อง
2: ค่ะ
1: และถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่น
2: ลักษณะการสั่น
1: จะถูกแบ่งได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: แบบเมื่อกี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็ก
2: ๆขอลองทำบ้างนะคะ
1: โอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะ

0: บริเวณที่เป็นลิปปิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพรวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพรวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆลิปปิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อน
1: เอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะ
0: เอาเป็นตามขวางละกัน
1: ตามขวางก่อนนะคะ
0: โอเคเป็นยังไงบ้างคะ
1: ริบบิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี
0: ้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่เทียบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของริบบิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นตามขวางเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของริบบิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิ มแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวอยู่บนห่วงยางแล้วก็อยู่กลางทะเลเนาะโดยที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งนะคะเวลาที่เรานอนอยู่บนห่วงยางเวลาที่คลื่นผ่านเราเราจะไม่ได้ขยับไปซ้ายหรือขวาแต่เราจะขยับขึ้นลงเท่านั้น
1: ผู้ช่วยค่ะแต่ที่พอเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยซันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะ
1: ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะ
0: เอางี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลย
1: ค่ะ
0: เราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะ
1: โอเค
0: แล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพรวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมา
1: แบบเมื่อกี้นะคะ
0: ใช่ค่ะสร้างต่อเนื่องเลยละกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพรวสร้างคลื่นอยู่ครูก็จะมีคำถามให้พี่แพรวตอบด้วยพี่แพรวลองบอกหน่อยค่ะจากระดับแนวอ้างอิงตรงไหนคือจุดที่สูงที่สุดของคลื่นคะ
1: ตรงเวลาขึ้นมัน
0: ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะมาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อน
1: สต็อปโมชั่น
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่
1: ะ
0: เขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสันคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกันคราวนี้นะคะการที่แพรวถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากความแตกต่างของแอมพลิจูดค่ะถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่ามันจะแตกต่างได้ยังไงนะคะแพรวลองขยับมือให้กว้างขึ้นค่ะออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูค่ะว่าคลื่นเนี่ยมีแอมพลิจูดเป็นแบบไหนโอ้เป็นไงคะ
1: โอ้คราวนี้สูงมากเลยค่ะตัวสันขึ้นกับตัวท้องขึ้นก็แสดงว่ามีแอมพลิจูดที่เยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายิ่งคลื่นนะคะมีแอมพลิจูดที่มากแสดงว่าคลื่นก็มีความสูงมากซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวพลังงานที่ออกไปเวลาที่แพรวอยากได้คลื่นลูกใหญ่แพรวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพรวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบสั้นๆเป็นไงคะ
1: ก็แอมพลิจูดน้อย
0: ใช่ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูด
1: ค่ะ
0: ซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแพรวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู
1: ่ค่ะใช่
0: แล้วก็มีคลื่นผ่านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: การที่คลื่นลูกที่1คลื่นลูกที่2นะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีท้องคลื่นมีสันคลื่นมีท้องคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่น

0: ลูกที่1แล้วเจอสันคลื่นลูกที่2เขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วย
1: เราลองจับเวลาดูได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2มันกี่วินาที
0: ได้ค่ะลองจับเวลาเลย
1: หุ้ย 0.5 วิเองค่ะ
0: โอ้ใช่ค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพลวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2นะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะ
1: คาบ
0: ถ้าสมมุติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะเพื่อให้แพลวเข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมให้แพลวลองจับเวลาใน1วินาทีเจ้าห่วงยางสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบ
1: 1วินาทีโอ้2รอบต่อวินาทีค่ะ
0: อู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะ
1: สัมพันธ์กันยังไงคะ
0: ตามสูตรนี้เลย
1: โอ้โหมีสูตรด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผูกพันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็กๆ
1: แล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพลวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะ
1: โอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะ
0: ใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะ
1: ก็น้อยลงค่ะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะ
1: ครูเชษฐ์ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พอไปเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้เราหาได้จากไหนอะคะ
0: อ๋อสำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลานั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค่ะ
1: น้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะ
0: โดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสันคลื่นค่ะคือจุดที่สูงที่สุดท้องคลื่นคือจุดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอมพลิจูดค่ะโดยจะวัดจากแนวระดับจนถึงสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสันคลื่นของลูกแรกจนถึงสันคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะโดยความถี่ของคลื่นนะคะจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Lab Science Test ทดลองวันนี้พี่แพลวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่1ประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรายการของเราได้เชิญอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะฮะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไงเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นเราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีใครรู้บ้างว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
2: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้มาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่2คือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะและรวบรวมเรียบเรียงนะฮะประกอบสร้างขึ้นมาเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นในรูปแบบหนังสืออาจจะเป็นในรูปแบบงานวิจัยหรือจะเป็นภาพยนตร์นะวิดีโอต่างๆสารคดีต่างๆดังนั้นหากพิจารณา

0: ตามความหมายที่สองประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดทำไมถึงกล่าวว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันกว้างขวางมากนะฮะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตครอบคลุมในทุกมิติของสังคมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวพอเรานะพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตนะเมื่อเช้าท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวขอโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมุตินักประวัติศาสตร์คนนึงนะแทนคนตาบอดคนนึงที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะพาคุณไปคำช้างแต่คุณจะได้จับแค่เฉพาะส่วนที่เป็นงวงนะคนตาบอดคนนั้นหรือนักประวัติศาสตร์คนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนนึงนะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนนึงนะที่ถูกพานะไปจับส่วนหูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะลักษณะของการที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะค้นหาเรื่องราวนะพยายามจะประกอบสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆนะในอดีตเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถศึกษาได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หยิบยกมาศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเนี่ยนะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริง
1: ๆแล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตค่ะแล้วการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข้าใกล้อดีตแค่ไหนคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ย เชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษา

0: นะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่านะใช้แกนกลางนะในใช้โครงเรื่องนะฮะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่กว้างขวางมากของประวัติศาสตร์นะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกลับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้การที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่นสามบุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วง อยุธยาตอนต้นเนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นทีหนึ่งนะในสมัยของราชวงศ์ปราสาททองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะมามีบทบาทสำคัญอีกทีนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2เช่นเดียวกับกรณีประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีเองเมื่อพูดถึงสิงห์บุรีนะฮะประวัติศาสตร์สิงห์บุรีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านระจันหรือบางระจันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะฮะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดนสามบุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการสืบเนื่องมาในสมัยทวารวดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งนะทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยทวารวดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือระโวของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะฮะในประวัติศาสตร์การเมืองที่เราได้เรียนกันมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วหากมีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้ยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนฮะนอกจากประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะเราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในปัจจุบันนะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะได้พยายามศึกษาเรื่องราวให้พ้นไปจากกรอบของประวัติศาสตร์การเมืองเพื่อประกอบสร้างเรื่องราวนะในอดีตนะของสังคมให้เห็นภาพสังคมในวงกว้างมากขึ้นไปอีกนะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบรรดาชนชั้นสูงนะค คุณลองดูนะฮะว่าความหลากหลายนะในการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะฮะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้

0: ลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเนี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยแหละฮะประวัติศาสตร์ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็พยายามนะที่จะเขียนออกมานะให้รอบด้านมากขึ้นนะ
1: แล้วเราจะศึกษาอดีตของบ้านเมืองหรือชุมชนที่เรารักได้ยังไงบ้างคะ
0: ในกรณีนี้นะฮะก็มีประวัติมีนักวิชาการนะทางด้านประวัติศาสตร์นะในอีกสาขาหนึ่งนะในอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนาะโดยนักประวัติศาสตร์เหล่านี้นะฮะจะเน้นนะศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะของชุมชนหรือว่าของท้องถิ่นขนาดเล็กโดยพยายามนะสลัดนะออกไปจากกรอบคิดของประวัติศาสตร์แบบชาติพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะฮะอดีตนะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในท้องถิ่นนั่นเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะฮะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านความเชื่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์นะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือของไทยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะฮะเชียงใหม่เองนะฮะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐนึงที่สำคัญและดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ยการที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีหนึ่งนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะฮะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตอนีหรือปัตตานีนั่นแหละนะฮะแต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตอนีนะฮะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตอนีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนา อย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์

0: เมืองเราก็จะเน้นพงศาวดารนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมีกระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะใหม่โดยใช้ดินแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยครับ
1: รายการหลงบุรีต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีพัฒนาการจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือเขตสามบุรีในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างชายแดนด้านตอนออกและชุมชนโบราณในภาคตอนออกเฉียงเหนือของไทยทั้งยังเป็นแหล่งแร่โลหะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาวงพระจันทร์ทำให้พบแหล่งโบราณคดีจำนวนมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีการใช้พื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบร่องรอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระงามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกของสัตว์ชุมชนโบราณสมัยหินใหม่นี้เป็นช่วงปลายยุคหินและกำลังจะเข้าสู่ยุคสำริด
ผู้คนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองจากการเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์หาของป่าและอาศัยตามเพิงถ้ำจากนั้นเริ่มมีพัฒนาการโดยการหันมาตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นราบเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการติดต่อระหว่างชุมชนข้างเคียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสัมฤทธิ์ในเวลาต่อมาแหล่งอุตสาหกรรมทองแดงยุคสัมฤทธิ์ในพื้นที่สามบุรีล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองแดงในยุคสัมฤทธิ์นั้นในพื้นที่สามบุรีเราพบที่ชุมชนโบราณท่าแขอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการย้อนกลับไปถึงยุคหินใหม่พบทั้งขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบหลุมฝังศพมนุษย์ในเวลาต่อมาชุมชนท่าแคนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะดังจะเห็นได้จากหลักฐานตะกันโลหะการถลุงทองแดงทั้งยังพบร่องรอยการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นอีกด้วยชุมชนโบราณท่าแคอาศัยทรัพยากรแร่ทองแดงประกอบกับเทคโนโลยีการถลุงและหลอมทองแดงซึ่งคาดว่าได้รับมาจากทางตอนใต้ของจีนจนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแคเริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ชุมชนโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงชุมชนโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของแผ่นดินตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาร่วมสมัยต่างก็พัฒนาเข้าสู่สมัยทวารวดีในเวลาใกล้เคียงกัน

แหล่งโบราณคดีดังกล่าวเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาวงพระจันทร์ซึ่งพบกิจกรรมการถลุงแร่ทองแดงในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆทำให้นักโบราณคดีต่างเชื่อว่าแร่ทองแดงจำนวนมากนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในชุมชนบริเวณเขาวงพระจันทร์เท่านั้นแต่น่าจะมีการส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายยังดินแดนอื่นและคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองเหตุผลที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 ปีก่อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอู่วัฒนธรรมสำริดทว่าดินแดนดังกล่าวไม่มีแหล่งแร่ทองแดงเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช่นชุมชนโบราณบ้านท่าลิฟชุมชนโบราณบ้านโป่งตะขบอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและตะกันแร่ทองแดงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเทคโนโลยีการหลอมโลหะแบบเดียวกับที่บริเวณเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังพบลูกปัดเปลือกหอยทะเลแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตสะท้อนให้เห็นมีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าต้องมีการติดต่อผ่านชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามกิจกรรมการถลุงทองแดงเริ่มลดความสำคัญลงเมื่อโลหะชนิดใหม่เข้ามานั่นก็คือเหล็กและการเติบโตทางการค้าข้ามคาบสมุทรช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเหล็กตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือดินแดนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ทองแดงต้องเผชิญกับความท้าทายเพราะโลหะชนิดใหม่ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกคือการที่รัฐโบราณในเอเชียใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นดังเห็นได้จากล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและล่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับจากภูมิภาคเอเชียใต้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญก่อนการพัฒนาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในสมัยเหล็กหลายแหล่งพัฒนาสืบเนื่องจากสมัยสำริดแต่ก็มีชุมชนโบราณที่มีความโดดเด่นในช่วงสมัยเหล็กซึ่งไม่ใช่ชุมชนโบราณที่สัมพันธ์กับแหล่งถลุงทองแดงอย่างในสมัยสำริดเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีแหล่งแร่เหล็กอยู่ในพื้นที่พบบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่พบว่ามีกิจกรรมของมนุษย์สืบเนื่องมาจากสมัยสำริดที่สำคัญได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่แหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ำนินกำแหงแหล่งโบราณคดีท่าแคแหล่งโบราณคดีบริเวณโรงพยาบาลอานันทมหิดลและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีต่อไปนอกจากแหล่งโบราณคดีที่อยู่บริเวณศูนย์กลางความเจริญในสมัยเหล็กที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ยังพบแหล่งโบราณคดีช่วงอายุระหว่าง 2,500 ปีที่มีความสำคัญในฐานะเมืองโบราณระหว่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางกับภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยอาศัยลำน้ำป่าสักไปยังเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางตอนในของแผ่นดินอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณเมืองโบราณศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตัวอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีปรากฏหลักฐานตั้งแต่ยุคสำริดและมีพัฒนาการเติบโตขึ้นในสมัยเหล็กความโดดเด่นของแหล่งโบราณคดีนี้คือการจัดแบ่งพื้นที่ฝังศพภายในชุมชนแหล่งโบราณคดีในเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชนโบราณทางตอนในกับเมืองท่าชายฝั่งมีพัฒนาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของชุมชนที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสำริดเมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้แก่ชุมชนโบราณเมืองขีดขินอำเภอบ้านจังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเข้ามาสู่สมัยทวารวดีขณะที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านคูเมืองก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็กควบคู่ไปกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแห่งอื่นๆแต่ที่โดดเด่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนี่เองมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ทวารวดีกับการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณที่ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งยังพบจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจนในสมัยทวารวดีเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีก็มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกติดต่อกับภูมิภาคทางตอนในของแผ่นดินทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายการค้าจากฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองนครชัยศรีและเมืองคูบัวโดยละโวมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมีเส้นทางที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังแผ่นดินตอนในผ่านลำน้ำเจ้าพระยาสามารถเดินทางโดยอาศัยลำน้ำป่าสักเพื่อไปยังเมืองศรีเทพและไปยังเมืองในภาคตอนออกเฉียงเหนือได้นอกจากนี้ด้วยที่ตั้งของเมืองละโวยังเอื้ออำนวยให้สามารถเดินทางติดต่อกับเมืองท่าชายฝั่งสมัยทวารวดียังเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกและเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเส้นทางดังกล่าวนี้จะต้องผ่านเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีคือเมืองโบราณขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมืองโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแซงในช่วงเวลาที่ละโวได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังมีเมืองโบราณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัศมี 1,000 เส้นหรือ40กิโลเมตรเช่นเดียวกับเมืองขีดขินนั่นก็คือเมืองโบราณคูเมืองอำเภออินบุรีที่มีพัฒนาการควบคู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และน่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญระหว่างการเชื่อมต่อศูนย์กลางทางฝั่งตะวันตกกับเมืองละโวเพราะเป็นเมืองที่มีคูเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าสู่สมัยลพบุรีเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแซง
เปลี่ยนมาเป็นลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำลพบุรี

และลำน้ำป่าสักเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลเขมรจากเมืองพระนครแต่เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่จะรวมตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893คุณผู้ชมครับรายการหลงบุรีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่าดินแดน3บุรีแห่งนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแค่ไหนสามารถย้อนกลับไปได้มากกว่า 3,000 ปีผู้คนบริเวณนี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินใหม่และมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบก

กและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหากระโปรงเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลตัดที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหากระโปรงเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์โคลอฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์

0: และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์

ายและรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายหนึ่งคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับpepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับGood afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ Good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า How are you หรือ How are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น Fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออนุญาตแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับ
0: แสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกจันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกเราก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's alright หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นะกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขา เป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเราเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับอ่ะ Not at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sting at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอ่ะอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็ใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention itก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับMaya เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะMaya เป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำMaya ให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูด

นะครับเราจะคุยจะพูดกับมายาว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมายาครั้งแรกนะครับมาดู Nevermind Nevermind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ Nevermind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้แล้วเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new ก็แปลว่าคุณ

ขึ้นใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 Nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาเลย the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนเนาะเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry พูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกิดมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับ
เราจะบอกแอนยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับ

ไหนลองดูซิว่าข้อเนี้ยนะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 1ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 that's okay อะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า thank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่1บอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่3 you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again. See you soon. Goodbye.

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้

0: ระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของ Mixing ครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง Mix และ Mastering เลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราเป็นครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดฟนะครับและแซมเปิลเรทเท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะอิมพอร์ตลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้จะมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอม OHL OHR เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้จะมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

0: ได้ไหม
1: ก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสนะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสใช่ไหมฮาร์ดดิสเราก็แพนคีย์บอร์ดนะครับความรักกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราแค่เราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลงมานะครับความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางทีก็ยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาต์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อย

เปิดฮาร์ดดิสก์มาครับลายฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอน mastering นะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพดัลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันไปทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และคอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: มาแค่ไหน
1: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
0: ความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
1: คีย์บอร์ดครับ

ตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอนะฮะแค่แพนอย่างเดียวต่างๆนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวเนี้ยต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างนึงตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซ็กซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กส์นะครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคลิกนะครับผมก็

routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันท็อปไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกนี่เขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับคิวเบสนะครับเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างหลายระดับนึงแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันนึงแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้สองสามสี่ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้หูกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับเพราะเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

อันแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb ให้เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บันหน่อยฮัตดิสรู้สึกจะเบาไป

เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัทการโลคัทต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านนึงนะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมาไม่นานแต่ว่าคนแถวนี้บอกว่าคุณผู้ลองมาชิมดูหน่อยนะครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี่เองนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอิหลีอิหลีอิหลีอิหลีเดี๋ยวไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงตามผมมาเลยฮะนี่นะครับผู้ขออนุญาตมาดมกลิ่นใกล้ๆอยู่หน้าหม้อนี่เลยนะครับพี่เอคนแถวนี้บอกว่าต้องมาลองชิมแต่ว่าร้านนี้เปิดมาไม่นานนะไม่นานนะนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับกี่พี
1: ่ประมาณ7เดือนครับ
0: 7เดือนเหรอ
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะ
1: ทำอาชีพรับเหมาครับ
0: รับเหมาก่อสร้างใช่ไหมแล้วมาจับก๋วยเตี๋ยวได้ไงครับ
1: ก็คืออยากอยู่กับที่ครับอยากอยู่บ้านแล้ว
0: ก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับแล้วสูตรมาจากไหนอ่ะ
1: ก็สูตรของตัวเองครับลองผิดลองถูกทำกินเอง
0: สูตรของเรานี่มันเด็ดยังไงครับเนี่ยเอาที่น้ำซุปก่อนเลยเนี่ยหอมมากเลย
1: หอมครับหอมเครื่องเทศนี่ครับ
0: จ้ะหูนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นถุงเลยนะครับแล้วถุงใหญ่มากใส่อะไรบ้างครับเนี่ยมีกระเทียม
1: มีกระเทียมครับ
0: จ้ะ
1: พริกไทยบอกได้แค่นั้นนะคร
0: ับ มันต้องอย่างนี้เออแต่ที่รู้นี่คือหอมแบบกลิ่นแบบเครื่องเทศนะมีความเครื่องยาจีนนิดนึงไหม
1: นี่ครับ
0: อยู่ในนี้นะครับหอมมากเลยแล้วนี่คือหมูนี่ใช้เป็นอยู่ในนี้เลยเนาะตุ๋นเลยเนาะ
1: ตุ๋นในนี้เลยครับ
0: เป็นส่วนไหนบ้างครับเนี่ย
1: ขั้วตับหมูครับมันเป็นเนื้อหมูที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับตับหมูครับ
0: ทีนี้เรามีเมนูอะไรบ้างฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
0: จ้ะ
1: ก็มีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดกระเทียม
0: ครับเดี๋ยววันนี้ลองชิมดูนะครับผู้เอาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นเอาเป็นน้ำใสแล้วก็มีต้มยำไหมฮะ
1: มีครับ
0: เอาเป็นเกาเหลาม
1: ี
0: เกาเหลาต้มยำ
1: ครับ
0: แล้วขาหมูขอชิมชิ้นหนึ่งได้ไหม
1: ให้จานหนึ่ง
0: เดี๋ยวมาชิมให้คุณผู้ชมดูหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าพี่เอบอกว่าเด็ดมาก

0: แล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมกันนะฮะอันนี้สั่งมาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นน้ำใสนะครับแบบพิเศษไปเลยให้ดูนะครับว่าชามใหญ่มากเครื่องนี่คือมาแน่นๆเลยนะครับลูกชิ้นตรงนี้นี่ลูกชิ้นหมู6ลูกนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตับด้วยตับนี่ลวกมาแบบว่าพอสะดุ้งให้ได้แบบมีความนุ่มนวลอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใส่มาด้วยนะฮะนี่หมูเด้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนหมูตุ๋นนะครับดูเปื่อยมากเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับหมูสับก็มาเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนนะครับน้ำซุปจะออกหวานๆนะครับแต่เป็นหวานแบบทานอร่อยนะปรุงง่ายแบบเนี้ยเดี๋ยวลองชิมตัวนี่หมูตุ๋นนะครับเปื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเปื่อยสุดนุ่มแล้วกลิ่นแบบเครื่องเทศอ่ะมันอยู่ในหมูตุ๋นชัดมากนะครับอร่อยอร่อยเลยตัวตับนะครับมีความนุ่มเด้งแต่ไม่แข็งกระด้างนะตับก็ดีนี่เดี๋ยวลองหมูสับหน่อยอันนี้เป็นหมูเด้งนะครับอารมณ์หมูบัดช่อนั่นแหละเกลือชัดออกเค็มๆนะครับแล้วพอซดไปกับน้ำที่มันออกมีความหวานหน่อยนี่อร่อยลงตัวควรสั่งหมูเด้งเพิ่มนะเดี๋ยวลองลูกชิ้นหน่อยนะครับลูกชิ้นหมูโอเคเลยแป้งน้อยมากโดยรวมแล้วผู้ชอบหมูตุ๋นนุ่มมากเกลือดีนะครับหมูเด้งเยี่ยมน้ำซุปเด็ดเดี๋ยวลองทางนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นเกาเหลาต้มยำนะฮะสั่งมานะครับเขาก็จะมีเกี๊ยวกรอบโรยมาข้างหน้ามีตับชิ้นใหญ่ๆเหมือนเดิมก็จะมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวมานะครับแล้วก็มีแน่นอนนี่ดูความเปื่อยซะแล้วก็มีหมูสับสังเกตน้ำตรงนี้นะครับที่จะเห็นเป็นแบบมีความมันตรงนี้เนี่ยสีออกน้ำตาลแดงๆนี่คือพริกเผาใส่มาด้วยนะฮะนอกจากเป็นเมนูหมูแล้วนะครับมีทะเลด้วยมีกุ้งมีอะไรอย่างนี้ลองสั่งได้นะครับเป็นต้มยำทะเลเดี๋ยวลองชิมน้ำเปรี้ยวกำลังดีนะครับกลิ่นนี่รู้เลยว่าใช้มะนาวแท้นะฮะเดี๋ยวลองชิมหมูตุ๋นกับต้มยำสิมันเข้ากันไหมก็ได้อยู่นะมันได้ความสดชื่นแบบเปรี้ยวแต่ไม่ถึงกับเผ็ดนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ร้านนี้นี่เขาแนะนำมาเลยก็คือข้าวขาหมูสั่งเป็นแบบขาหมูอย่างเดียวเป็นจานๆนะครับเป็นกับอย่างเงี้ย80บาทผู้สั่งเนื้อหนังมานะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเอาเนื้อก่อนนี่อีกหนึ่งทีเด็ดคือน้ำจิ้มเขานะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ใช่น้ำจิ้มแบบน้ำส้มนะครับแล้วทีเด็ดคือเขาใช้มะนาวแท้เป็นขาหมูที่ออกหวานนำเค็มหน่อยแต่ว่าถ้าไปตัดกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดเลยลงตัวนะครับโหก๋วยเตี๋ยวก็ดีขาหมูก็ได้จะดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรวมถึงต้มยำนี่สั่งแบบพิเศษ60บาทเนาะส่วนถ้าเป็นขาหมูนี่สั่งเป็นกับ80บาททั้งหมดวันนี้กินไป200บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วชามใหญ่จุใจแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยู่แถวนี้นะในอำเภอเมืองนะครับก็แวะมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีนี่นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งปักหมุดมาได้นะครับยังไงเจอแน่นอนกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีมะยมก3อันเจอแน่นอนมาลองชิมกันเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาชี้เป้าที่เที่ยวที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจสายกินแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีการแบบเวิร์กช็อปการทำไส้อั่วนะปกติเรามาเชียงใหม่ใช่ไหมเฮ้ยไปซื้อไส้อั่วไปฝากคนที่บ้านดีกว่าแต่ถ้ามาที่นี่นะคุณจะทำไส้อั่วเป็นที่นี่นะครับชื่อว่ากินม่วนกินลำนะครับมีการเวิร์กช็อปทำไส้อั่วแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะฮะไปดูกันว่าบรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนตามผู้มาเลยนะครับ ู่กับพ่อนพนะครับเดี๋ยวพ่อนพจะมาเป็นโค้ชเป็นครูให้พูดด้วยนะฮะปกติเราจะมาเชียงใหม่แล้วก็ซื้อเอาเนาะแต่นี่มาทำได้เลยกลับบ้านไปทำกินได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แต่มันต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะไหมเนี่ยโอ้โหนี่คือหลากหลายมากเลยนะครับ
1: มีรากผักชีเนาะ
0: จ้ะ
1: มีต้นผักชี
0: จ้ะ
1: มีตะไคร
0: ้
1: หอมขาวหรือว่าเรียกว่ากระเทียม
0: มีกระเทียมมีหอมแดง
1: หอมแดง
0: แล้วก็มี
1: ข่าม
0: ีข่าแล้วก
1: ็มี
0: ขมิ้นแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะอธิบายและว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างใช้อะไรบ้างนะฮะ
1: ขั้นตอนแรกเราจะเอาข่ากับขมิ้นเนาะก่อนเนาะ
0: ครับ
1: โอ้ครับผม
0: โอเคข่ากับขมิ้นตอนนี้คือเสียงแบบโผล่กันแบบโฮมคามมากนี่เราคือตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะ
1: ใส่ตะไคร้
0: นี่ได้แล้วใส่ตะไคร้ลงไปหมดนี่เลยใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ตะไคร้ลงไปหมดเลย
1: หมดเลยครับผม
0: สูตรของที่นี่ก็กะไว้แล้วนะครับสำหรับไส้อั่ว1กิโลก็จะใช้ประมาณนี้แต่หลักๆแล้วนี่คือเราชอบรสชาติประมาณไหนก
1: ็สามารถขอได้ครับเติมได
0: ้ขอได้เติมได้จัดการได้เลยนะครับนี่แต่วันนี้เอาสูตรของที่นี่เลยใส่ตะไคร้ลงไปแล้วเราก็โขกเลยฮะให้พอมันแตกหรือว่าหรือว่าต้องละเอียด
1: ตรงนี้ให้ละเอียด
0: ให้ละเอียดเลยครับ
1: ครับ
0: โอเคเหนื่อยมากเลยต่อ
1: ไปตอนนี้ลงเลยครับเป็นรากผักชีกับกระเทียมครับ
0: คือดูจากปริมาณของสมุนไพรทั้งหมดแล้วนี่ไส้อั่วเรานะสุดยอดนะครับต้องหอมมากๆนะครับหอมสมุนไพรนะฮะส่วนใหญ่คนมาสนใจมาเรียนเยอะไหมครับถ้าเป็นคนไทยเราม
1: ีครับถ้ามาเที่ยวสมัยก็มาแวะมาทำเองแล้วก็ไปทำที่บ้านได้ครับ
0: จ้าเดี๋ยวเราจะลงปรุงรสไปก่อนนะครับมีกะปิเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะลงไปเลย

0: โคกเราโคกเราเล็กหรือว่าผู้ทำเลอะเนี่ย
1: เป็นธรรมชาติเนาะมันมีเลอะบ้างเน
2: า
1: ะ
2: มันก็ต้องมีมั่ง
0: ตามด้วยพริกป่นนะครับหมดเลย
1: เป็นพริกกะเหรี่ยงครับ
0: พริกกะเหรี่ยงนะฮะนี่คือปรุงรสนี่คือตามชอบเลยชอบแบบไหนนะฮะ
1: ใช่ครับผม

0: หนอมแล้วก็มีใบมะกรูดครับผม
1: โอเคแล้วเราก็ใส่ลงเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: คลุกเคล้ากันจนเข้าเนื้อแล้วก็ถึงขั้นตอนของการยัดไส
2: ้ครับผม
1: ให้กลายเป็นไส้ดั่วแล้วมันต้องแน่นแบบนี้
2: ครับผม
1: ปึ๊บแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มัดเลยนะครับแบบนี้

0: แล้วเราก็จะเอาไส้อั่วที่เราทำเรียบร้อยแล้วมา
1: ย่างครับ
0: ย่างถ่านแบบนี้
1: ครับย่างถ่านเพื่อให้มันได้กลิ่นหอมขึ้นมาครับ
0: ลงเลยนะ
1: มันจะหอมครับหอมสมุนไพรมากครับ
0: แบบนี
1: ้เราประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มากลับอะไรไหมครับ
1: อ๋อเดี๋ยว
0: หน่อยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คุณแม่เนี่ยจะมาคอยกลับให้เพราะฉะนั้นอร่อยแน่นอนเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาดูนะครับว่าน่าทานน่ากินขนาดไหนสำหรับไส้อั่วทำเองนะครับหลังจากที่เราย่างไส้อั่วเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้ไส้อั่วทำเองแบบนี้น่ากินมาก1จานนี่คือยังไม่หมดนะผู้แบ่งกลับบ้านไปด้วยกล่องเลยนี่เอามาแค่นี้แล้วก็จะมีนอกจากไส้อั่วนะก็จะมีเซตแบบนี้นะครับ1เซตสำหรับ2คนมีทั้งแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มแคบหมูน้ำพริกอ่องลาบคั่วหมูและก็ปูอ่องเด็ดกว่านั้นก็คือนี่ไส้อั่วทำเองครั้งแรกในชีวิตนะครับน่ากินมากนะไม่เคยคิดว่าเราจะมีฝีมือขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยอร่อยมากหอมสมุนไพรเผ็ดกำลังดีเขาแบบว่าเตรียมทุกอย่างมาให้แบบลงตัวหมดแล้วเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับแล้วจะมีความมันของแบบเนื้อหมูนะมีความมันของมันหมูนิดนึงอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยวมาลองชิมอย่างอื่นบ้างนะครับเริ่มจากอ่องเลยอ่องปูนะครับเค็มๆ มันๆแคบหมูน้ำพริกหนุ่มต้องมานะครับน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากนะครับมันมีความหอมของแบบพริกเผาอะโหยใครชอบกินอาหารเหนือนะเด็ดอร่อยมากมาต่อที่นี่เลยนะครับแกงฮังเลนะครับนี่ให้ดูก่อนเนื้อหมูนี่ดูเปื่อยมากเลยแล้วก็มีขิงอยู่ตรงนี้ไม่เลี่ยนไม่หวานเกินนะครับแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านแบบนี้ให้มาด้วยเล็บครุฑก็มานะครับนี่บอกเลยนะครับว่ารสชาติของสำรับอาหารเหนือตรงนี้นะอร่อยทุกเมนูเลยและที่สำคัญไส้อั่วไส้อั่วทำเองทั้งหมดนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมาเชียงใหม่อยากลองชิมสั่งได้ในเพจกินม่วนกินลำนะครับเข้าไปพิมพ์ได้เลยอยากกินอะไรสั่งเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนส่งได้หมดนะฮะส่วนใครอยากมาทำกิจกรรมถึงที่เลยนะครับก็เข้าไปจองล่วงหน้ากันได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหัวละ500ขั้นต่ำต้อง2คนนะมาเนี่ยจะสนุกมากเลยมาช่วยกันทำก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทคุณจะได้อะไรบ้างแน่นอนได้ไส้อั่ว1กิโลกลับไปนะฮะแล้วก็ได้สำรับอาหารเหนือแบบนี้นั่งกินกันในบรรยากาศแบบเนี้ยยังไงก็อยากให้ลองมานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กับกินม่วนกินลำนะฮะอร่อยมากโดยเฉพาะไส้อั่ว
2: มินนี่พาคุณผู้ชมขึ้นดอยสูงมาอยู่กันที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพามาทำความรู้จักกับผลไม้หากินยากผลไม้ที่พูดถึงอยู่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่พัดเจ้าของสวนกันเลยค่ะแล้วก็อยู่กับคนนี้เลยพี่พัดเจ้าของสวนนะคะสวัสดีนะคะพี่พัดอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยดูว่ามันคล้ายอะไรคะใบมันเหมือนใบโหระพาฝรั่งแล้วมีดอกสีม่วงๆอย่างนี้แล้วเห็นลูกสีม่วงนี้ก่อนเหมือนมะเขือลายเลย
3: หลายๆคนเขาบอกว่ามะเขือม่วงแต่ชื่อเขาเปปิโนเมลอนครับ
2: นี่เลยค่ะวันนี้

0: จะพามาทำความรู้จักกับเปปิโนเมลอนหรือว่าเปปิโนเมลอน
1: เปปิโนเมลอนที่ผมปลูกตรงนี้มีหมื่นก้าหนึ่งต้น
0: หมื่นต้นเปปิโนเมลอนเนี่ยเขาปลูกที่ไหนกันบ้าง
1: ที่ชักเจนที่ผมมีข้อมูลแล้วก็ปลูกออกสู่ตลาดได้เชียงรายมีเชียงใหม่มี
0: แล้วพี่ไปเอาเปเมลอนตัวนี้มาจากไหน
1: ได้จากเพื่อนมาได้จากอินเทอร์นอลเพื่อนเขาบอกว่าซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ครับได้มาส่งเสริมได้อยู่110ปีละแล้วก็ผมได้มาตัวนี้6ปีปีนี้ที่ผมทำตัวนี้อยู่ครับ
2: เปปิโนเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงค่ะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกาใต้จะออกผลผลิตได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็นแล้วก็แสงแดดสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะเลือกปลูกในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าช่วงฤดูร้อนนั้นจะถูกโรคแล้วก็แมลงรบกวนค่ะซึ่งจะเริ่มปลูกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมค่ะ
0: คือตรงนี้เนี่ยปลูกเอาไว้เนี่ยหลายแปลงเลยแล้วก็แปลงของพี่พัฒน์ก็คือจะทำเป็นแถวสวยงามน
1: ี่
0: เข้าไปตรงนี
1: ้ด้วยเปปิโนเมลอนต้นเล็กแล้วถ้าเราไม่มีไม้ค้ำช่วยไม่มีเชือกช่วย
0: จ้ะ
1: เวลาตอนที่ลูกออกเต็มตัวดกแล้วก็มันจะลงรากกับดินฉะนั้นต้องมีไม้ค้ำมีเชือกมาช่วยเพื่อให้ยึดแล้วก็อยู
0: ่มินขอเด็ดหน่อยผิวเขาเนี่ยจะเงาๆเลยปกติถ้าเราคุ้นเคยอะคำว่าเมลอนเราก็จะนึกถึงลูกกลมๆที่แบบเขียวๆที่มีลายๆอะไรอย่างเงี้ยผิวก็จะขรุขระแต่อันเนี้ยผิวเขาเหมือนแบบมะเขืออันนี้เนี่ยสีม่วงแต่เปปิโนเมลอนเขามีสายพันธุ์ไหมพี่คะ
1: ณเวลามี3สายพันธุ์มีสีม่วง
0: จ้ะสีม่วงแบบนี
1: ้สีม่วงที่เห็นอยู่ก็สีเขียวสีเหลืองอยู่ข้างล่างมี3สายพันธุ์ที่อยู่ที่ผมนะ
0: ค่ะ
1: แต่มันจะมีความหอมความเป็นเอกลักษณ์ความชัดเจนของเปปิโนเมลอนที่ไม่เหมือนใคร
0: คราวนี้เดี๋ยวมินจะตัดทั้งหมด3สีเลยแล้วเดี๋ยวเอามาชิมดีกว่าว่ารสชาติอันไหนเป็นยังไง
1: ได้
0: คราวนี้วิธีการดูว่าเขาได้อายุแล้วเราดูยังไงพี่พัด
1: ด้วยที่สีลาย
0: มินว่าพอลูกแก่ผิวเขาจะเริ่มแบบไม่มันเกลี้ยงไปทั้งอันเนี่ยเวลาลูกมันจะมันอันเนี้ยพอแก่มันจะแตกถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็แตกเป็นแบบเหลืองๆเหลืองๆนิดนึง
1: เวลาเก็บเกี่ยวเราแต่ติดขั้วมันจะดีเพราะว่าเวลาลูกสัมผัสกันมันจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นแผลนี่น่าจะอร่อยนะครับ
0: อันไหนอันนี้เหรอคะ
1: ใช่
0: โอ้นี่ลูกใหญ่เลย
1: ได้ไหม
0: กดที่หัวนิ่มผิวเริ่มแตกตัดเลยอันนี้มาถึงแปลงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเขียวนี่เราต้องดูยังไงอ่ะพี่พั
1: ทถ้าจะให้รสชาติได้ประมาณนี้ครับความเข้มของสีมันจะมีสีลายที่ค่อนข้างจะเด่น
0: แต่ว่าก้นเขาจะเป็นสีเหลือง
1: สีเหลืองคือเขาพร้อมส
0: ุ
1: กพร
0: ้
1: อมกินได
0: ้ครับโอเคนี่คือจุดสังเกตของสีเขียวชึบไม่มีขั้วเลยแบบนี
1: ้เราเก็บปุ๊บพร้อมกินได้สำหรับ 2-3 ลูกที่เก็บตรงนี้ปุ๊บเก็บพร้อมกินได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่รีบกินเขาเอาไปที่บ้านเอาใส่ตู้เย็นให้ริมต้นรสชาติก็จะดีขึ้นมาเยอะ
0: อันนี้ได้แล้วสีเขียวนะคะเดี๋ยวไปเก็บสีเหลืองกันต่อมินว่ามินสังเกตได
1: ้ครับ
0: ว่าถ้าลูกไหนพร้อมกินมันคือเหลืองถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามินแอบเห็นว่าลูกที่มันยังไม่แก่อ่ะมันจะเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี
1: ้
0: แต่พอมันแก่แล้วมันเหลืองเลยแล้วมันเป็นเหลืองลายสีม่วง
2: เปปิโนเมลอนเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฟรุตนะคะมีคุณประโยชน์สูงอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดช่วยบำรุงสายตาบำรุงเลือดป้องกันหวัดเหน็บชามีโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องการขับถ่ายและสารเบต้าคาร์โบไฮเดรตช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะ
0: เปปิโนเมลอนสดๆนะคะเก็บมาเมื่อกี้3สีเดี๋ยวจะชิมรสชาติเลย
1: ได้คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มินเริ่มจากลูกที่มินเห็นครั้งแรกตอนที่เข้าแปลงเลยสีม่วงเดี๋ยวมินให้ดูเนื้อข้างในก่อนฟ้าบโอ้ยช้ำมากเหลืองเลยเปปิโนเมลอนสีม่วงโอ้ย มันแปลกมากเลยคือเนื้อมันมีความฉ่ำนุ่มนิ่มแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆเมลอนแต่มันดันมีกลิ่นแบบออกกล้วยนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ความเป็นเอกลักษณ์ของเปปิโนเมลอนมันได้ผลได้มาหลายตัวรวมๆกันแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาคือหอมหอมที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา
0: แล้วความหวานเนี่ยมินว่ามันหวานแบบสดชื่นกำลังดีมันไม่ได้หวานแหลมเกินไปมันหวานแบบกลมกล่อมหวานละมุนประมาณนี้ค่ะชอบไปสีเหลืองดีกว่า
1: สีเหลืองสีเหลืองได
3: ้ด้วยความกรอบความอันนี้สีเหลืองจัดเนื้อแน่นกว่า
0: เอ้าแต่พอดมอันเนี้ยสีเหลืองอ่ะกลิ่นมันเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะอุ้ยอันนี้ปอกนะคะกินมากดูเนื้ออุ้ยอันเนี้ยเนื้อเป็นเมลอนแคนตาลูปอะไรอย่างนี้แต่กลิ่นเนี่ยมีความแอปเปิ้ลนันอ่อนเมื่อกี้สีม่วงเป็นกล้วยแต่สีเหลืองเป็นแอปเปิ้ลปอกสีเขียวต่อเลยค่ะอยากรู้ว่ามันกลิ่นอะไร
1: พูดถึงความหอมต้องยกให้ตัวนี
0: ้หรอมินว่ามันคล้ายๆสีเหลืองแต่กลิ่นแรงกว่าแล้วเนื้อมันจะกรอบกว่า
1: เนา
0: ะ
1: เนื้อแน่นกว่า
0: เหมือนที่พี่พัทบอกว่าอันนี้กลิ่นจะหอมที่สุดใช่ไหมมินแนะนำว่าถ้าอยากรู้ว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยให้สั่งไว้ทั้ง3สีแล้วไปชิมเทียบกันของพี่พัทก็คือมีส่งเหมือนกัน
1: มีส่งครับผมมีเพจอยู่ครับเพจเปปิโนเมลอนบ่อ9สมิงคร
0: ับ ให้คุณผู้ชมเนี่ยติดต่อไปโดยตรงเลยอันนี้แอบถามให้คุณผู้ชมก่อนพี่พัทขายโลละเท่าไหร่กิโล
1: ผมขายในเพจที่กิโลละ101 บาทยังไม่รวมค่าส่งขึ้นอยู่กับที่ว่า
0: ระยะทางอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะชิมเปปิโนเมลอนสดๆจากอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สั่งได้กับพี่พัทเลยนะคะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่พัทลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 呢大嘴嘴。
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีส์ก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาล
3: หัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้น
5: ๆสีดำ
4: ใช่สีเส้นๆสีดำ
6: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นๆ
6: แล้วก็อยู่เป็น
2: อยู่เป็นกลุ่มห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
7: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
2: ทำไมตามันเล็กจัง
4: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
2: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
5: ันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
8: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
7: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
9: คิดว่า

0: ันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
1: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
0: จับก
1: ิ่
0: งไม้สองมือแล้วก็แบบ
1: ทํา
0: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอ่ะครับเหมือนอย่างงั้นเหรอครับ
2: ลงมาเลย
0: อืม
3: แต่มันก็ไม่กลัวลมเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
4: แล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
5: ขามันเกาะไว้อะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตาช้างแปะไว้
6: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
1: แต่ของเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
0: มันถ้าอยู่เดียวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
5: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอค้างคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
7: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าค้างคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดค้างคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
8: สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องค้างคาวกันค้างคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำค้างคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันค้างคาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกค้างคาวค้างคาวอะไร
9: แม่ไก
7: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
5: ่เพราะมันต
7: ั
5: วใหญ
7: ่เท่าไหร่
9: แม่ไก่
7: ถ้าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ค้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่ถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าค้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงค้างคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวค้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
6: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
7: พอเสียงไปกระทบเนี่ยพอเสียงไปกระทบไปใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของค้างคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
6: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
7: ใช
6: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
7: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
0: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
7: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันมั้ยถ้ามีเสียงคุยก็เป็นค้างคาวชนิดนั้นชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งค้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าขึ้นเสียงตรงกันมันก็ดังวิ๊บวิ๊บวิ๊บตึ๊ดก็แสดงว่าในข้างคาวในขึ้นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงขึ้นเสียงหนึ่งไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวื๊ดอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นในข้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ข้าวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียง echo location อย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
5: อ๋อได้ยินไหม
7: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
10: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่อง Bat Detector นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
11: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
10: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
12: สามห้อง
10: สามห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
13: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเรา
14: พ่อก่อนฮัลโหล
13: มันไม่เท่ากัน
14: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
13: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
15: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
6: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
15: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นชาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
10: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่ไหมครับถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
16: โล

0: ตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดไฟ

0: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
1: หวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดี
2: พี่จินนี่เอาใหม่สิแถวๆเขาอ่ะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอ่ะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
0: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
3: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
0: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ท็อปจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ท็อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
1: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
4: โอเคไหม
5: โอเค
1: โอเค
4: ลุย

0: ระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในห้องหนึ่งสองและสามเป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้ม
4: ๆหนูคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
3: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
5: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
4: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ขวา
4: ใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
5: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
3: กระดาษแข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
3: ด้านออกซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
5: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
4: ข้างหน้า
1: เยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
4: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
4: ังไข่
1: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับเก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อ สำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับทางข่าวหน่อย
2: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดวิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
1: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: มองบน
5: มอง
1: บนโอ้โหบินเต็มเลย

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV